0: ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมคณะประนอมฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาว่าได้มอบหมายให้นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยภายใต้กลไกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนรายละเอียดของกระบวนการภายใต้อันคอร์สเป็นหน้าที่ของนายศิหศักดิ์ในการชี้แจงเนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยืนยันว่าไม่กังวลต่อกรณีที่กัมพูชาอาจพยายามสร้างความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศเพราะไทยมั่นใจว่าการดำเนินการที่ผ่านมาไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อทุกฝ่าย
3: เขายอมรับว่าเขาจะใช้แนวทางอันคอสก็จบแล้วต่างคนต่างเป็นภาคีอันคอสเราก็ใช้กระบวนการอันคอสในการเดินเรื่องต่อไปแต่ในขณะที่มีเรื่องอันคอสมีเรื่องความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้อยู่ต้องย้ำก่อนนะว่าการที่เรายกเลิก MOU 44เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราจะไม่คุยอะไรเขาเพราะว่า MOU 44กรอบมันไปไหนไม่ได้เลย25ปีไม่ได้เดินไปไหนเลยรัฐบาลชุดนี้ก็เห็นว่าอะไรก็ตามที่มันดำเนินมา25ปีแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยก็ต้องเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนรูปแบบนี่คือเหตุที่ยกเลิก MOU 44
2: ขณะที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวบรรยายสรุปต่อคณะทูตเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการอันคอร์ดว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการทางนี้ฝ่ายกัมพูชาได้ประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ฝ่ายไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลปี2544หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงมีความจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคอร์สโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU ไม่ได้เป็นการปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
4: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องนึงภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณหลายทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้มีการกำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยยืนยันว่าจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดมาลิชโยรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข้อยุติร่วมกันขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาตลาดรองรับช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าว

0: หรือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
1: ผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับมันไม่ใช่การค้าว่าจะต้องฝ่ายนึงเสียแล้วฝ่ายนึงต้องได้มันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
0: ด้านนายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกสินค้ากุ้งของไทยไปยังมาเลเซียในช่วงที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งหาตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประกอบด้วย13มาตรการเป้าหมายดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันอาทิจัดหาแหล่งนำเข้าทดแทนโดยเฉพาะตลาดสำคัญเช่นจีนสหรัฐญี่ปุ่นและหาตลาดใหม่ในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะเมียนมาและสิงคโปร์เปิดจุดรับซื้อกุ้งโดยตรงในแหล่งผลิตในพื้นที่เป้าหมายเช่นสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีฉะเชิงเทราเป็นต้นนอกจากนี้จะนำผู้ประกอบการผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมออกร้านและกิจกรรม Business Matching ในงานมหกรรมค้าชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิตที่ถูกกระทบไปจำหน่ายทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนพศรแก้วคำรายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือร่วมกับแพลตฟอร์มเมตายกระดับมาตรการสกัดกั้นเนื้อหาอนาจารและการโฆษณาหลอกลวงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับบริษัทเมตาผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook เพื่อแก้ปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำความผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวง DEยังได้หาบริษัทโฆษณาที่เชิญชวนลงทุนก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีได้รวบรวมหลักฐานพบคดีดังกล่าวมีการทำเป็นเครือข่ายโดยจะส่งมอบข้อมูลให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปรับปรุงระเบียบและข้อกฎหมายเพื่อลดระยะเวลาขั้นตอนการปิดกั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงซึ่งจะครอบคลุมไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆทั้งหมดเพื่อสร้างความปลอดภัยในโลกออนไลน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
3: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ขอเชิญรับฟังการเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ณกรมการข้าวแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตา ระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

0: แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN เมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนพร้อมย้ำว่าอิหร่านกำลังใช้เลบานอนเป็นเครื่องมือในการต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ประธานาธิบดีอาอูนยังกล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเจรจาทางการทูตซึ่งถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนและประชาชนส่วนใหญ่ในเลบานอนเบื่อหน่ายกับสงครามแล้วทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเริ่มปะทุขึ้นเพื่อตอบโต้กรณีที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารในหลายพื้นที่ทั่วอิหร่านรวมถึงยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศที่บรรลุเมื่อวันที่2ขออภัยครับที่บรรลุเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาก
3: ระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG จากอิหร่านไปยังภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกโดยใช้วิธีการปลอมแปลงแหล่งที่มาของสินค้าว่ามาจากโอมานรวมถึงยังใช้บริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจีนบางหน้าควบคู่ไปกับการใช้กองเรือเงาในการดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐซึ่งการลักลอบเคลื่อนย้าย LPG ดังกล่าวมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อขัดขวางขีดความสามารถในการสร้างรายได้ที่จะนำไปใช้สำหรับการพัฒนาอาวุธและสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลาง
2: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเป็นการประกาศแผนงบประมาณมูลค่า518ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาในการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาโดยแผนการดังกล่าวจะมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การประสานงานในภาวะฉุกเฉินการเฝ้าระวังการตรวจหาโรคการป้องกันการติดเชื้อการดูแลรักษาพยาบาลทางคลินิกตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งนี้นับตั้งแต่มีการประกาศพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอย่างน้อย381รายในจำนวนนี้เสียชีวิต64รายส่วนยูกันดามีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน19รายและเสียชีวิต2ราย
3: นายอันดีซากูนีรักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรคภายใต้สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังร่างระเบียบข้อบังคับมาตรฐานของการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องใช้รูปแบบเรียบง่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดอย่างไรก็ตามจะยังคงอนุญาตให้มีการใช้ชื่อสินค้าและรูปแบบอักษรตามที่กฎหมายกำหนดนายซากูนีกล่าวเพิ่มเติมว่าบรรจุภัณฑ์ของบุหรี่ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่เป็นเยาวชนมาเป็นเวลานานซึ่งการศึกษาในหลายประเทศอาทิออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสสิงคโปร์และไทยยังแสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์แบบเรียบง่ายสามารถลดความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ลงและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคำเตือนด้านสุขภาพรวมถึงช่วยป้องกันแม่เยาวชนเริ่มทดลองสูบบุหรี่ได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match และปฏิทิน FIFA Day เดือนมิถุนายนที่ปทุมธานีสเตเดียมทับช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยอันดับ93ของโลกพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าเกมนี้เสมอกันไป2ประตูต่อ2โดยโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดต่อไปของทัพช้างศึกจะบุกไปเยือนทีมชาติจีนที่สนามจีนหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 น.แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ Open 1000 Indonesia Open 2026ในรอบผ่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวพนิจพลเทระรัตสกุลมืออันดับ22ของโลกตบชนะอเล็กลาดิเยมืออันดับ8ของโลกจากฝรั่งเศส2-1เกม21-18 7-21 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวพัปปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกแพ้กับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้19-21และ11-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้ให้กับคู่ของมาเทียสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราโบรเอคู่มืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม15-21 21-14 และ18-21หยุดเส้นทางมาที่รอบก่อนรองชนะเลิศเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTA TATF Asian 14สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขใช้การเล่นที่หลากหลายโคตรชนะเจียนนี่พ่านจากฮ่องกง7-5และ6-3คว้าแชมป์ได้สำเร็จได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนขณะที่ชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนาชัยมือวางอันดับ1ของรายการแพ้ให้แก่โจชัวชุยจากฮ่องกงมือวางอันดับ2ของรายการ6-7ไทเบรก3-7และ3-6ส่งผลให้ลีโอได้รองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย133คะแนนการแข่งขันพาราเทควันโดรายการใหญ่โรม่าเวิลด์พาราเทควันโดกลางปีที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนักเทควันโดคนพิการไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญเงินได้จากขวัญสุดาพวงกิจจาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน47กิโลกรัมและเหรียญทองแดงได้จากอวิภาพัวพันธ์จอมเตะสาวดาวรุ่งไทยในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน65กิโลกรัมผลการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน AFF Trophy Cupบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่า2สมัยติดต่อกันเจองานไม่หนักอยู่กลุ่ม A ร่วมกับราชบุรี FC ปูชิงซิตี้ FC จากมาเลเซียแชมเปี้ยนส์โรเวอร์จากสิงคโปร์บอร์เนียว FC จากอินโดนีเซียทีมชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟและทีมแชมป์ลีกครับจากเวียดนามส่วนการท่าเรือ FC ต้องเจองานหนักเมื่ออยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับยะโฮดารูทักซิมรองแชมป์เก่าจากมาเลเซียไลออนซิตี้เซลเลอร์จากสิงคโปร์กงอันฮานอยจากเวียดนามเปอร์ซิปปันดุงจากอินโดนีเซียและทีมรองชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมี

0: คลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.25 เซนติเมตรและเวลา 7:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 57 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 50 เซนติเมตรและเวลา 17:14 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อมุ่งลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยเฉพาะไปที่ด้านการเดินทางซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการคมนาคมขนส่งมุ่งเป้าสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบขนส่งของประเทศให้ก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายน2569ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าหมวกนอกจากจะใช้เรียกเครื่องสวมศีรษะแล้วยังใช้เรียกส่วนที่สวมตอนบนของบางสิ่งด้วยเช่นหมวกเห็ดคือส่วนบนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตเมื่อเจริญเต็มที่จะกางออกคล้ายร่มหมวกแจวคือส่วนปลายด้ามแจวตรงที่จับและหมวกของดอกแคคือส่วนที่ติดกับก้านดอกหมวกไตเป็นส่วนที่อยู่เหนือสุดของไตทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายหมวกเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นต่อมไร้ท่อเรียกว่าต่อมหมวกไตทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญสำคัญหลายชนิดเช่นอะดรีนาลีนมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเลือด
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่2ชายฝั่งอ่าวไทยเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยกตัวเนื่องจากมีการยกตัวของเปลือกโลกจึงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่เคยเป็นทะเลยกตัวขึ้นมาเหนือระดับน้ำทะเลในปัจจุบันบริเวณแนวชายฝั่งจังหวัดชลบุรีซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเมื่อถูกยกตัวขึ้นมาจึงทำให้ชายหาดชันมากขณะที่แนวชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสจะเป็นชายหาดที่ราบมีความชันน้อยชายหาดเรียบตรงและกว้างไม่เว้าแหว่งมากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถึงการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2551

0: Radio, freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ือไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: หวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเกิดมาลุย
1: เออแล้วนี่คนของเราไปไหนแล้ววะ
2: รักษาการอยู่รอบนอกครับนาย
1: อีสาวสวยนามว่าคุณแดนนาพวกเองเอาไปไว้ที่โรงสีแล้วใช่ไหม
2: ครับผม
1: รอให้มันมาที่นี่ก่อนนะแล้วค่อยลงมือไม่มีนางแอนนาสักคนอะไรๆมันก็คงจะเรียบร้อยไปโดยไม่ยากหรอกวะคราวนี้แหละมันจะรู้จักพิษสงของทันเซิงดีขึ้น
2: แต่นางแอนนามันไม่ยอมกินอะไรเลยนะครับ
1: ช่างมันวันนี้มันไม่กินวันหน้ามันก็กินเองไม่ต้องวิตกไปหรอกคนเราน่ะอดข้าวได้ตั้งหลายวันโดยไม่ตายอีนี่มันเสือกหาความทุกข์ให้ตัวเองก็ช่วยไม่ได้นี่วะเรื่องของมันเราก็อยู่ส่วนของเราไปก่อนแล้วกันคอยระวังอย่าให้ใครมาชิงเอามันไปก็แล้วกัน
2: เราป้องกันเข้มแข็งมากครับ
1: ดี
2: ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่า
1: ใครอีกล่ะ
2: ก็พวกไอ้ทงน่ะสิครับ
1: มาสิมันจะต้องมาแน่เพราะถ้ามันไม่มากูนี่แหละจะเชื่อแต่เองนะใส่กล่องเอาไปวางหน้าประตูบ้านของมันเลย
2: แล้วจะให้ใครเชื่อล่ะครับ
1: มึงน่ะสิเป็นคนเชื่อ

0: จริงหรอวะที่นายเขาจะให้มึงเชื่อแม่สาวน้องแอนนาล่ะ
1: จริง
2: ได้ไงผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงนั่นเองมึงจะทำให้ลงคอหรอวะ
1: ถ้าเป็นคำสั่งของเจ้านายกูทำ
0: มันอาจจะโหดมากไปหน่อยละมั้งมึงมันบาปนะเว้ย
2: เอ้ยบาปเป็นไงก็ต้องทำว่างั้นถูกวะคำสั่งของเจ้านายอ่ะถ้าให้ไปตายก็ต้องไปจริงไหมมึง
1: เออทำไงได้เป็นลูกน้องเขามันก็อย่างนี้หรอวะขืนไม่ทำตามคำสั่งอ่ะเดี๋ยวก็คอขาดเท่านั้นเองใจจริงของกูไม่ได้โหดเหี้ยมอะไรหรอกวะแต่เนี่ยเจ้านายเขาสั่ง
0: เดี๋ยวเขาก็เอาไมโครฟิล์มมาแหละเราน่าจะปล่อยเขาไป
1: ปล่อยได้ยังไงนายเราเขาจะเอามันเป็นเมีย
2: เฮ้ยเขาจะยอมเหรอ
1: ไม่ยอมก็จะบังคับเอา
0: ทำไมจะต้องไปบังคับเขาด้วยเล่าพวกเราเองก็เหอะตั้งแต่ทำงานมานี่นะไม่เคยเลยที่จะได้นอนตาหลับวันๆก็มีแต่เรื่องไม่รู้จบรู้สิ้น
1: ไม่ต้องบ่นนะ
2: ลงลุยถึงขนาดนี้แล้วนี่บ่นไปก็ตอนนั้นเราวะทำตามหน้าที่เหอะให้สมกับอุดมการณ์ที่นายของเราตั้งเอาไว้ไง
0: แต่กูชักเซ็งแล้ววะเสร็จงานเนี่ยกูอยากจะเปลี่ยนอาชีพสักที
1: เปลี่ยนเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้นนะ
0: เออแต่กูไม่กลัวหรอกตายก็ตาย
1: พูดอย่างนี้ได้ยังไงวะกว่าพวกเราจะเข้ามาสู่ตำแหน่งนี้ได้มันลำบากไม่ใช่น้อยทีเดียวนะแล้วจูจูจะล้างมือจากวงการซะแล้วคิดดีๆนะพวก
0: กูคิดดีแล้วเว้ยพวกเราคอยจะลอบกัดไม่ได้สู้ซึ่งหน้ากันเลยอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นนักเลงเต็มตัวได้ยังไงกันวะ
2: อะไรวะทำไมรีบลงนักล่ะวันก่อนๆก็เห็นดีๆอยู่ไม่ใช่เหรอ
0: มันเบื่อมันเซ็งสุดขีดแล้วเว้ย
1: เฮ้ยอย่าคิดอะไรมากเลยวะพวกเราทำงานมาจนถึงขั้นนี้แล้วจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นมันก็ไม่ไหวหรอกวะจนกว่าจะตายไปข้างนึง
0: เออแต่กูไม่ต้องการตายเว้ย
2: แล้วมึงทำยังไงหนีอย่างนั้นน่ะ
0: เปล่ากูไม่คิดหนีหรอกเพียงแต่ว่า
1: อะไรวะ
0: กูกลัวว่างานชิ้นใหม่ล่าสุดของพวกเรามันจะทำให้พวกเราตายอย่างสาสมในความชั่วนะสิวะเพื่อนกูระวังใจนัก
1: มึงพูดออกมาได้ยังไงวะเนี่ยฮะ
2: มันพูดความจริงแล้วอ่ะพวกเราสามคนแล้วคนอื่นๆอาจจะต้องตายหรือไม่ก็เข้าคุกกันเป็นแถวกว่าคราวนี้แล้ววะ

0: อีกไม่นานเรย์ถึงถิ่นขึ้นมาแล้วทำใจสบายสบายนะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น
1: ผมก็ไม่กลัวบีเหรอกลัวไหม
2: ก็นิดหน่อย
0: เรายอมให้แต่ละชีวิตคนแรก
2: ถึงงั้นทีเดียวหรอ
0: ก็งั้น
1: กลัวก็ไม่ต้องไปนะ
2: ทำไงได้เลยครับคนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวผมสู้ขาดใจ
0: ขอบคุณมากเลยบี
2: สบายอยู่แล้วครับไอ้จูนกับไอ้ไวอ่ะมันก็คิดอย่างผมเหมือนกัน
1: ความตายเป็นสิ่งธรรมดาสำหรับเราซะแล้วผมไม่กลัวระดับฝีมืออย่างทันเซนมันไม่ได้เก่งกาจเท่าไหร่มันมีลูกน้องที่เก่งกาจเท่านั้นแหละ
0: ใช่เราฝ่าด่าลูกน้องไปได้แล้วแล้วก็เข้าถึงตัวมันแล้วหลังจากมันเชื่อได้เป็นเชือกเลยผมจะไม่ยอมมันอีกแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ช้าไอ้ทันเซนมันจะสิ้นชีวิตแล้วก็เรานี่แหละจะเป็นคนโค่นมันเองโค่นจนไม่เหลือแม้แต่ซาก
2: มาคุณพูดน่ากลัวจัง
0: มันเป็นเพียงคำพูดเท่านั้นเองนะแล้วมันก็เป็นกำลังใจของเราด้วยคนเราก็มีกำลังใจก็จะทำงานทุกอย่างได้อย่างดีเยี่ยมกำลังใจนี่แหละสำคัญที่สุดอ่ะ
2: นี่ดีนะที่ผมซิ่งมาจากกรุงเสียนซะก่อนไม่อย่างนั้นอ่ะไม่มีวันรู้หรอกว่าพวกพี่ๆจะไปลุยกับมัน
0: ก็เดินไปอย่างนี้นะเดี๋ยวก็ถึง
1: นี่ถ้าผมกับบัญชาไม่รอดขนาดนี้ถ้ามันจะขำนะต้องต่อยหน้าดูเลยจะไปล่าเจ้าพ่อฮ่องกงพากันเดินแล้วก็ไปเที่ยวงานวัดยังไงอย่างนั้นทีเดียว
0: คือนักเลงคนจนนี่ครับ
1: ฉายาไม่เลวนี่นักเลงคนจน
2: แต่ฝีมือระดับเศรษฐีนี่ครับ
0: อย่ายอนเองสิ
2: ผมไม่ได้ยอนนะแต่ผมพูดความจริงพวกพี่น่ะยังไม่ได้งัดเอากลเม็ดออกมาสู้กับพวกมันเลยแต่ครั้งนี้ผมว่าพวกมันจะต้องทึ่งทีเดียวเอาละพวกพี่เนี่ยจะต้องลุยกับมันอย่างเด็ดขาดแน่
1: ๆรู้ได้ไงว่าเราจะต้องลุยถึงขนาดนั้นด้วย
2: อ้าวก็เกิดมาลุยนี่ครับไม่ลุยมันก็ไม่สมฉายานะสิฮะจริงไหมพี่
0: อือเด็ดเด็ดเด็ดจริงๆเกิดมาลุยลุยให้เละไปเลย
3: ท่านกำลังฟังเกิดมาลุยจากคณะเกตทิพย
4: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
5: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาก๊กน้ำมันยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: มาตามนัดล่ะคนละกี่นาย
1: กูต้องการดูไมโครฟิล์มก่อน
2: ใช่แล้วไหนไมโครฟิล์ม
3: อยู่ในนาฬิกาเนี่ย
1: แล้วกูจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นของจริง
3: ให้พวกเราเห็นตัวประกันก่อนสิแล้วพวกแกจะรู้ว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอม
2: อันที่จริงมันก็ไม่สำคัญอะไรหรอกนะในเมื่อคำสั่งครั้งล่าสุดที่เราได้รับมาก็คือเก็บพวกแกให้หมด
3: อะไรกันวะทำเงี้ยหมายความว่าไงอ่ะ
1: เฮ้ยไม่ต้องถามพวกเราลุยเลย
3: ก็สวยสิวะมาเลยเพื่อนสิวะ

0: กว่าฉันบ้างทัวเฮ้ยระวังไอ้เ
1: ออเอาตามมาทางนี้เร็ว
0: เอาครับ
1: เก็บพวกไว้ให้หมดนะผมต้องไปช่วยคุณนาก่อน

0: นึกไม่ถึงเลยว่าพวกคุณจะมาถึงนี่มาก่อนเราคิดซะอีกสิ
1: แอนนาอยู่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆเรื่องมอบคนน่ะนะเรามอบให้อยู่แล้วละไม่ต้องห่วงหรอกแต่ว่าเรายังมีเรื่องที่ฉันจะเล่าให้แกฟังมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ของฉันความทุกข์ซึ่งเกิดจากคนคนหนึ่งคนคนนี้เก็บเอาความลับของผมไว้มีทั้งเอกสารและก็ไมโครฟิล์มผมต้องการทำลายความลับนี้ทำลายมันซะเพราะมันอาจจะทำให้ผมพังทลายลงได้ผมต้องการฝังความลับของผมนี่พูดกันดีๆแล้วนะ
1: ฮะไม่มีวัน
0: ต้องการตายอย่างนั้นเหรอ
2: มันจะพูดอะไรล่ะคุณทงไปหาหนาทางนี้ผมเองมีไปด้วย
0: เมื่อพูดกันดีๆไม่ได้ก็ต้องเจอกันหน่อยละ
2: ไปกับรัชชาติมาตะโกนทางนี้ผมจะรับมือมันเอง
0: ย่อมได้ระวัง
2: เข้ามาเลยเจ๊กับพี่

0: 容易打
1: 人。呀呀呀呀！彭总，
0: 有咩？
1: 佢整咩事？
2: 佢带咁样嘅恶币，咁样一家人埋，
3: 一家人埋，
4: 唔明啦。
2: คุณก็เป็นอีกคนหนึ่งในจำนวนหลายคนที่ชอบทำเรื่องยุ่งผมนักบวชกับบ้านแท้ๆ
4: ไป
2: ทางนั้นเร็ว
5: อันยาเป็นยังไงบ้างคุณพ่อล่ะ
1: ถ้ารอคุณอยู่ที่รถนะคุณเป็นไงบ้าง
5: ไม่เป็นไรแล้วค่ะมันไม่ได้ทำร้ายฉันเลยเอ๊ะนั่นพ่อนี
6: ่ลูกแอนนา
5: พ
6: ่อโอ้ยลูกพ่อมาขวางเอ้ยขวางมาลูกเอ้ยลูกพ่อเอ้ย
7: ทุกอย่างก็ลงเอ้ยได้ดีนะแกก็หมดฤทธิ์สักทีนะผันซึ่ง
8: เป็นทีของมึงแล้วนี
2: ่ไปขึ้นรถไปเข้าคุกซะด้วย
6: เราจะกลับฮ่องกงกลางวันนี่แหละลูกเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขที่บังของเรานะลูกนะ
5: ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ช่วยเหลือเราจะไม่ลืมพวกคุณเลยค่ะจนชั่วชีวิตนี้

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเดชธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ท่านผู้ฟังที่รักเกิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรกฤษณาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์ได้ถึงตอนอวสานลงอย่างสมบูรณ์แล้วขอเชิญท่านติดตามเรื่องใหม่ของเราต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-55สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อะ
8: ไปหาหมอเธออื
9: มไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
5: Mass FM Mass FM

0: วันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน

0: ร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabi
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรมMass FM ร่มธรรมร่มใจมันเกี่ยวกับ

0: ัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะรับเช้าวันใหม่ที่ฟ้าเชียงใหม่ยังคงครึ้มไปด้วยเมฆฝนรวมถึงภาคเหนือนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งปริมาณฝนฟ้าคะนองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ร้อยละ70น่าจะแตะปริมาณเมฆฝนที่คลุมฟ้าประมาณ 70% หรืออาจจะลดลงมาเล็กน้อย 60% ตลอดทั้งสัปดาห์หน้านะคะในตัวเมืองเชียงใหม่เองฝนเล็กๆที่เคยคลุมฟ้าดูเหมือนว่าจะขยับเป็นปริมาณ 35.1 ถึง 65.0 มิลลิเมตรอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสในช่วงบ่ายๆนะคะดังนั้นจึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะปรารถนาดีและห่วงใยยังมีข่าวสารข้อคิดดีๆสาระที่เป็นประโยชน์ติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ

0: จที่ว่าคนที่ทำงานได้มากควรมีเวลาน้อยคนที่ทำงานน้อยควรมีเวลามากแต่ความเป็นจริงก็คือคนที่ทำงานมากมักจะหาเวลาทำอะไรได้หลายๆอย่างตรงกันข้ามคนที่ทำงานน้อยมักจะหาเวลาไม่ค่อยได้เลย
1: ทำความดีแล้ว

0: ใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบายริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพแหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาดทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
0: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
2: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE @มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
0: ่การเวลาคราฟแฟลต
3: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
3: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดถนนเจริญกรุงกรุงเทพน้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
4: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
0: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
4: น้ำผึ้งดอกลำไย
0: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
4: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
0: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
4: ขนมฮันนี่สูตร
0: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
4: ในราคาที่ไม่แพง
0: ฟอร่าบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร่าบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
4: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร่าบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
0: ์และฟอร่าบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร0534205633

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ในขณะที่เรากำลังไล่ตามความสำเร็จอยู่นะคะเราจะพบว่ามีบางขั้นตอนที่เราอยากจะก้าวไปให้ถึงและบางขั้นตอนที่ดูเหมือนจะน่าเบื่อนั้นเราก็อยากจะก้าวข้ามมันไปค่ะแต่การที่เราก้าวออกจากลำดับที่เราได้วางเอาไว้ถือเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดและเปล่าประโยชน์นะคะจงก้าวไปหาเป้าหมายทีละก้าวและจงเห็นคุณค่าของแต่ละก้าวที่เราได้ย่างเดินไปข้างหน้ามิฉะนั้นคุณก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ค่ะคน7ใน10คนที่มีความพึงพอใจในอาชีพของตนจะมีความสามารถในการจัดลำดับได้เป็นอย่างดีการเห็นคุณค่าในทุกก้าวย่างของการทำงานและการพัฒนาจนมาถึงจุดที่พวกเขายืนอยู่นับว่าเป็นความสำเร็จค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: เปิดเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์ Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึงพันสาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมแล้วเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นมาเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่ราห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์มารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
4: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
4: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่ School และวารี Kindergarten School
5: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
4: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะตันติยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มเสื้อ

0: และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482
1: Mass FM. Your happiness.

0: happiness
1: มีบทกวีของชาวรัสเซียบทหนึ่งตั้งชื่อว่าสั้นเขียนว่า1วันแสนสั้นสั้นจนกอดยามเช้าไม่ทันไรยามเย็นก็มาอยู่ในมือแล้ว1ปีแสนสั้นสั้นจนเชยชมฤดูใบไม้ผลิไม่ทันไรฤดูใบไม้ร่วงก็มาให้สะสางแล้ว1ชีวิตแสนสั้นสั้นจนสนุกกับความหนุ่มสาวไม่ทันไรความชราภาพก็มาปรากฏแล้วชีวิตนั้นผ่านไปเร็วแต่คนเรารู้ตัวช้าดังนั้นจงหัดทนุถนอมให้เป็นทนุถนอมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่พี่น้องระหว่างมิตรสหายเพื่อนเรียนเพื่อนร่วมงานที่ได้คบค้ากันมาได้ร่วมรบกันมาบนเส้นทางชีวิตด้วยกันเพราะเมื่อเฉียดไหลผ่านไปแล้วอาจไม่มีวันได้พบกันอีกหลังอายุ20จะอยู่บ้านเกิดหรือไปต่างเมืองก็เหมือนกันหัวหกก้นขวิดที่ไหนก็อยู่ได้หลังอายุ30จะกลางวันหรือกลางคืนสู้ได้ทั้งนั้นอดนอนกี่วันก็ไม่เป็นไรหลังอายุ40วิทยาฐานะสูงหรือต่ำไม่ใช่เรื่องสำคัญเรียนไม่สูงอาจหาเงินได้มากกว่าหลังอายุ50จะสวยหรือขี้เรมาก่อนตอนนี้หน้าตาก็เริ่มเหี่ยวย่นดูแก่พอๆกันหลังอายุ60จะเคยมียศสูงหรือยศต่ำก็เท่าเทียมกันเพราะเกษียณแล้วต้องลงจากตำแหน่งหลังอายุ70จะอยู่บ้านหลังใหญ่หรือหลังเล็กก็เท่านั้นเพราะเดินเหินไม่คล่องตัวมีที่ให้คลุกตัวเพียงมุมหนึ่งก็พอแล้วดังนั้นจงหวงแหนสิ่งที่ยังมีอยู่ให้มากๆและตามสิ่งที่เสียไปคืนกลับมาคุณละลิตเลิศผู้นำมาเผยแพร่ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าลำนำกวีบทนี้บรรยายชีวิตได้จริงแท้และหมดเปลือกสร้างความตระหนักรู้ได้เมื่อชีวิตคุณได้เดินเกือบจะถึงปลายทางลองหันกลับไปดูอีกทีคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆอย่านึกว่าตนเองแน่อย่าไปอิจฉาใครและอย่าไปเสียใจกับสิ่งใดเพราะว่าชีวิตมันก็เท่านี้เองMass FM Your Happiness Our Happiness

0: คุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295632
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
2: จากปี1964จนถึงวันนี้
1: กว่า50 ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
2: 0532144100
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
1: มนนมสด
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร0532020009
5: Mess.

ผู้ฟังคะแพทย์จีนกุลวัฒน์แสงสูงแพทย์จีนประจำศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้หลักการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนในมุมมองแพทย์แผนจีนค่ะว่าความชื้นที่เกิดขึ้นในร่างกายนั้นเปรียบเสมือนน้ำที่ค้างอยู่ภายในร่างกายปริมาณมากซึ่งก็จะทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตัวขึ้นนะคะความชื้นมักเกิดขึ้นได้จาก2สาเหตุค่ะคือ1ความชื้นที่ได้รับมาจากภายนอกเช่นการอยู่อาศัยในที่อับชื้นสภาพอากาศที่ชื้นการใส่เสื้อผ้าที่เปียกเป็นประจำการตากฝนค่ะและ2คือความชื้นที่สร้างขึ้นภายในร่างกายความชื้นที่เกิดขึ้นภายในมีความเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารและการทำงานของไตนะคะส่วนความชื้นที่สะสมภายในร่างกายที่พบได้บ่อยก็มี2ชนิดค่ะชนิดแรกคือร้อนชื้นอาการแสดงที่มักพบได้บ่อยก็คือความรู้สึกหนักตัวร้อนหรือมีไข้มักเกิดขึ้นในช่วงบ่ายปากแห้งคอแห้งแน่นหน้าอกปัสสาวะมีสีเข้มค่ะและอีกชนิดหนึ่งก็คือเย็นชื้นอาการแสดงที่มักพบได้บ่อยคือความรู้สึกหนักตัวมือเท้าเย็นปวดเมื่อยได้ง่ายอาจมีอาการถ่ายเหลวซึ่งอาการเหล่านี้นะคะมักเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกค่ะโรคหรืออาการที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าฝนก็คือโรคหวัดโรคภูมิแพ้อาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารเช่นท้องอืดแน่นท้องถ่ายเหลวคลื่นไส้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อค่ะสำหรับอาหารที่เหมาะสมในหน้าฝนที่ควรกินอาหารก็คืออาหารที่มีรสจืดนะคะเช่นหัวไชเท้าฟักทองต้นหอมถั่วแดงและก็ลูกเดือยค่ะเหล่านี้เป็นหลักการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนในมุมมอง

0: ู้ฟังคะวันนี้อยากจะแนะนำว่าการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรวงผึ้งในนามของฟอราบีมีนมผึ้งนะคะซึ่งเป็นของเหลวสีขาวขุ่นผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงซึ่งอยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงานเพื่อเอาไว้ใช้เป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็เลี้ยงนางพญาผึ้งฟอราบีค่ะอยากจะนำข้อมูลนะคะในเรื่องของนมผึ้งมาฝากกันว่าโดยนางพญาผึ้งจะบริโภคนมผึ้งตลอดอายุไขเพราะฉะนั้นทำให้มีขนาดตัวใหญ่สมบูรณ์แล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าผึ้งงานและผึ้งตัวผู้ถึง5เท่าภายในนมผึ้งจะประกอบไปด้วยเอนไซม์แร่ธาตุวิตามินบีรวมกรดอะมิโนและกรดไขมันที่สำคัญอันเป็นสารสำคัญนะคะที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองความทรงจำผิวพรรณแล้วก็ช่วยปรับระดับฮอร์โมนด้วยอีกทั้งยังช่วยทำให้หลับสนิทร่างกายไม่อ่อนเพลียเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นอยากให้คุณมีโอกาสได้สัมผัสผลิตภัณฑ์จากฟอราบีมั่นใจในกระบวนการผลิตทั้งความสะอาดมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายปลอดภัยค่ะฟอราบียังมีอีกมากมายหลายผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งซึ่งคุณมั่นใจได้นะคะเชิญค่ะแวะไปที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยทีโอที200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์สามารถติดตามทาง Facebook Fanpage ฟอราบี Products หรือ @idline @forabi ได้นะคะ
1: An education beyond tomorrow
2: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
2: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
1: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
2: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทย ขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: Mass FM Your Happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
10: แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
9: เราก็ช่วยได้ พราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสกัดเว็บพนันออนไลน์รับบอลโลก2026 8เดือนปิดกั้นแล้ว 6.73 แสน URL นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE เปิดเผยว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE ได้มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมโดยสั่งการยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามและปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องล่าสุดกระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569ระยะเวลา8เดือนแล้วเป็นจำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการเฉพาะเดือนพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการตามคำสั่งศาล 68,571 รายการประสานงานแพลตฟอร์ม 12,25 รายการขณะที่ในภาพรวมกระทรวงได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569ระยะเวลา8เดือนแล้วจำนวน 787,899 รายการตามคำสั่งศาล 732,521 รายการประสานงานแพลตฟอร์ม 55,378 รายการจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

อดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited

0: ลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงพาณิชย์ดำเนินภารกิจเร่งด่วนเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ SME นำสินค้าดีมีคุณภาพที่ผลิตด้วยตนเองมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ภายใต้การดำเนินงานระยะเวลา3เดือนซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาว่าถือเป็นภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME มีรายได้เพิ่มมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากภูมิภาคตะวันออกโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเองไม่ใช่การซื้อมาขายไปและต้องมีมาตรฐานเช่นสินค้า GI สินค้าเกษตรนวัตกรรมสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศสินค้าออร์แกนิกเป็นต้นในระยะสั้นมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ซึ่งได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Thailand Post Baht ของไปรษณีย์ไทยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อจะไม่ต้องเสียค่าขนส่งและแพลตฟอร์ม Next Gen ของ iNetซึ่งยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือ GP ล่าสุดมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 2,000 รายอีกทั้งยังเชื่อมั่นว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้ผู้ประกอบการในครั้งนี้เป็นอย่างมากส่วนความคาดหวังในระยะยาวช่วยสร้างการรับรู้ให้กับสินค้า SME ให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์มากขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพึ่งพาตนเองได้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังเปิดเผยถึงการพัฒนาผู้ประกอบการในระยะต่อไปด้วยโดยการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการผ่าน e-learning บนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้ทันต่อยุคปัจจุบันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟัง Chingmei Radio 92 โดย Chingmei Studio Limited

ตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
0: ์คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์

ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะวุฒิสภาสหรัฐอนุมัติงบ 2.3 ล้านล้านบาทให้ ICE จัดการผู้อพยพวันที่5มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 70,000 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 2.3 ล้านล้านบาทให้กับกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติเพื่อบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองก่อนส่งต่อไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในขั้นสุดท้ายวุฒิสภาลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายด้วยคะแนน52ต่อ47เสียงโดยไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคเดโมแครตเลยและมีสมาชิกพรรครีพับลิกัน1คนลงคะแนนเสียงคัดค้านร่างกฎหมายนี้นอกจากนี้ยังไม่มีข้อกำหนดใดที่จะแบนกองทุนต่อต้านการผลิตอาวุธมูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์ซึ่งอาจถูกใช้เพื่อชดเชยให้กับพันธมิตรทางการเมืองของทรัมป์ที่ถูกกล่าวหาว่ารัฐบาลปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจอห์นทูลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภากล่าวว่ากองทุนดังกล่าวเป็นประเด็นที่ยุติแล้วโดยอ้างถึงคำให้การต่อสภาคองเกรสของท็อดบลักแซรักษาการอัยการสูงสุดที่ระบุว่ากระทรวงยุติธรรมจะไม่ดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปแม้ว่าพรรคเดโมแครตจะกล่าวว่าคำพูดของเขายังไม่มีน้ำหนักเพียงพอพรรครีพับลิกันกล่าวหาพรรคเดโมแครตว่าการตัดงบประมาณสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ICE และหน่วยงานพิทักษ์ชายแดน Border Patrol ทั้งที่หน่วยงานทั้งสองมีงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้รวมกันถึง 100,000 ล้านดอลลาร์ก็ตามซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ DHS ที่พรรครีพับลิกันที่มีอำนาจควบคุมสภาคองเกรสได้อนุมัติไปเมื่อปีที่แล้วคาดว่าสภาผู้แทนราษฎรจะยังไม่พิจารณามาตรการนี้จนกว่าจะสัปดาห์หน้าจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Midyear Mega Fair ฟังกลางปี
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรฟังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053 200 002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: อง
10: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
20: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
21: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
22: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่สยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้
23: สยามทีวี
24: ตัว
0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
22: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
9: ้สยามทีวี
16: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะวันนี้พบกันด้วยเพลง Oldies นะคะในยุค60ค่ะหลายๆเพลงเป็นเพลงยอดนิยมแล้วก็เป็นเพลงโปรดของคุณๆนะคะวันนี้วันเสาร์ที่อากาศไม่ร้อนอบอ้าวเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกไป 2-3 วันก่อนหน้านั้นแล้วนะคะบรรยากาศก็รู้สึกดีนะคะเดลชานอนทักทายคุณๆไปกับ Keep Searching นะคะแล้วก็ตามด้วย The Cascades กับเพลง My First Day Alone นะคะซึ่งถือว่าเป็นเพลงเงาๆเศร้าๆแต่ว่าฟังดูเพลินดีนะคะก็หลายๆคนอาจจะตื่นสายแล้วก็ร้องแบบเพลงของ The Cascades ก็ได้ค่ะ My First Day Alone นะคะก็วันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดของคุณๆก็ขอให้มีความสุขกับเพลงของเราแล้วก็บรรยากาศดีๆได้มีการจัดอันดับการซันโวสูงสุดตลอดการของฟุตบอลโลกนะคะออกมาหรือเรียกกันว่ารองเท้าทองคำนั่นเองโกลเด้นบูทนะคะนับตั้งแต่ตำแหน่งแฟนบอลนะคะก็จะลุ้นกันว่าชาติใดจะคว้ารางวัลนี้ไปในแต่ละปีนะคะที่มีการแข่งขันนะ

0: ย้อนดูอันดับดาวซันโวฟุตบอลโลกสูงสุดนะคะสัก3อันดับมิโรสลาฟโคเซ่นะคะเป็นผู้ที่ยิงประตูได้ถึง16ประตูเป็นเยอรมนีนะคะโดยลงเล่น24นัดค่ะโรนัลโดบราซิลนะคะลง15ลง19นัด19นัดนะคะแล้วก็ยิงประตูได้15ประตูค่ะแล้วก็ยังมีผู้ที่ยิงได้13ประตูมีลิโอเนลเมสซี่นะคะอาร์เจนตินานะคะมี13ประตูโดยแข่งไป26นัดด้วยกันเอามาคุยกันเพลินๆสำหรับการคุยกันวันเสาร์วันนี้พร้อมกับฟังเพลงเพราะๆจากช่วงเวลาของเรา Beautiful Sound ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-559

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กู๊ดซองกู๊ดเมมโมรี่วันนี้นะคะเป็นเพลงที่ทำไว้เมื่อปี1960นะคะโดย The Four Voice เป็นออริจินัลของเพลงนี้นั่นก็คือเพลง Sealed With A Kiss นั่นเองต่อมาปี1962 Brian Hyland ก็ประสบความสำเร็จโดยการนำเพลงนี้ฮิตไปทั่วโลกนะคะเพลง Sealed With A Kiss นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเพลงที่อยู่ในใจของคนฟังส่วนมากเลยถ้าเอ่ยชื่อถึง Brian Hyland ก็จะมีเพลงนี้ออกมาเป็นคำตอบนะคะฟัง Sealed With A Kiss Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีได้เปิดสาขาใหม่ขึ้นแล้วนะคะอยู่ที่รวมโชคค่ะสยามทีวีรวมโชคเปิดบริการคุณแล้วเต็มทุกส่วนนะคะพร้อมทุกอย่างที่สุดแห่งเทคโนโลยีมากกว่า50แบรนด์ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในครัวเรือนสินค้าไอทีและก็รวมครบนวัตกรรมใหม่ๆทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมผัสประสบการณ์แห่งการช้อปปิ้งแห่งอนาคตนะคะต้องเห็นด้วยตัวของคุณเองค่ะว่าเป็นอย่างไรตื่นตาตื่นใจไม่น้อยฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่สยามทีวีรวมโชคจนถึง30มิถุนายนนี้ค่ะสยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านเลยค่ะนะคะมอบให้คุณจริงๆ The First Fresh Chip Store พร้อมที่จะเอ่ยปากว่าเป็นแลนด์มาร์คเทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือที่สยามทีวีรวมโชคค่ะเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะโดยปกติโดยจนถึงวันที่30มิถุนายนวันสุดท้ายของการราคาพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อคุณๆในวันนี้แล้วก็แจกจริงเป็นล้านด้วยค่ะอย่าลืมแวะไปชมสินค้าจากเรานะคะเปิดบริการ10โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะ Toyota เชียงใหม่เปิดบริการทุกวันเช่นเดียวกันค่ะและทุกสาขาของเรานะคะพร้อมให้คุณได้พบกับโปรโมชั่นดีๆที่ Toyota มอบให้คุณจะเป็นดาวน้อยผ่อนน้อยสบายๆในช่วงเวลาระยะยาวนานที่คุณสามารถที่จะจัดการเรื่องของการผ่อนได้อย่างสบายๆกับเรา Toyota เชียงใหม่และทุกสาขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนแบบไหนอย่างไรแวะไปคุยแวะไปชมกันได้ค่ะทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่หรือที่Toyota เชียงใหม่สาขาฝางสาขาจอมทองสาขาสันป่าตองสาขาสามแยกเมืองง่าลำพูนเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะ8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะขอบคุณที่แวะไปและเลือก Toyota เป็นรถคันใหม่ของคุณที่ศูนย์โชว์รูมของเราทุกแห่งยินดีต้อนรับสำหรับเชียงใหม่ถนนมหิดลเชียงใหม่พร้อมบริการทุกวัน053 202 0009ค่ะ

0: ันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
4: คุณผู้ฟังคะจากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์วิทยานาควัชระมีหัวข้อบทเรื่องราวต่างๆที่เอาไว้เตือนใจกันมากมายและนี่ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อเหล่านั้นรู้จักควบคุมอารมณ์และการแสดงออกให้เหมาะสมทั้งในยามโกรธเสียใจดีใจหรือพอใจไม่ทำหน้าบึ้งตึงกลาดเกลี้ยวเวลาโกรธไม่หัวเราะเสียงดังจนน้ำลายกระเด็นเวลาพอใจและดีใจไม่ทำหน้าเย้เกหรือร้องไห้ฟูมฟายเวลาเสียใจถ้าดีใจหรือขบขันมากๆห้ามใจไม่ได้อยากหัวเราะเสียงดังให้หาผ้าเช็ดหน้าเอามือป้องปากเอาไว้พร้อมทั้งกล่าวขอโทษด้วยที่น้ำลายอาจจะกระเด็นไปโดนคนอื่นๆส่วนยามโกรธมากๆหรือเสียใจมากๆนั้นขอตัวเดินหนีไปก่อนจะดีกว่าเพราะเป็นกิริยาที่ไม่งามจริง
3: ๆ Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

ุณผู้ฟังคะ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะเพลงเก่าๆที่เราจะเลือกมาฝากคุณไม่เก่าเก็บเท่าไหร่นักเอ่ยชื่อถึงแซนดี้ชอแฟนตัวจริงก็อาจจะจำได้ว่าเธอร้องเพลงชนะเลิศ Eurovision Song Contest นะคะด้วยเพลง Puppet on a String นะคะแล้วก็เป็น 70s ต้นๆ นั่นเองนะคะเพลงอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงของ The Swinging Blue Jean Swinging Blue Jean กับเพลง Hippie Hippie Chic นะคะก็เป็นเพลงยอดนิยมของพวกเขาซึ่งเราก็ยังชอบกันอยู่นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของ The Beach Boys นะคะเป็นเจ้าของเพลงโต้คลื่นมียุคหนึ่งซึ่งนิยมโต้คลื่นกันมากแล้วเขาก็นำเพลงนี้เป็นเพลงยอดนิยมของ Beach Boys พี่น้องตระกูลที่มีหลายคนแล้วก็ก่อตั้งวงดนตรีโดยไม่ให้พ่อแม่รู้แอบเอาแล้วก็ตั้งวงดนตรีสุดท้ายพ่อแม่ก็สนับสนุนนะคะให้โด่งดังขึ้นมาได้ Beach Boys กับเพลง Surfing USA ก็ฟัง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟัง Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบายของเราทุกวันเลยส่วนวันเสาร์อย่างนี้เราก็จะมีเพลงในยุคซิกซี่ให้คุณได้ฟังกันค่ะขอบคุณที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ทานข้าวเที่ยงให้อร่อยกับเพลงเพราะๆของเราได้ทุกวันนะคะวันนี้มีโค้ดดีๆปิดท้ายก่อนจะจากกันไปค่ะไม่มีวันผิดพี่เวลาที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องไม่มีวันผิดเวลาที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องทำเมื่อไหร่ก็ถูกต้องไปเมื่อนั้นนะคะจะเป็นจวนเจียนหรือจะเป็นเวลาที่คุณตั้งใจจะทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทำสิ่งที่ดีคือสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ Beautiful Sound กลับมาใหม่เที่ยงวันจันทร์ใช้เวลาวันหยุดอย่างเต็มที่นะคะพักผ่อนหรือเล่นสนุกท่องเที่ยวของคุณระวังฟ้าฝนด้วยนะคะแล้วก็คือดูแลสุขภาพอย่าเจอแดดร้อนเกินไปนะคะ Beautiful Sound พบกันใหม่เที่ยงวันจันทร์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคลังเผยยอดใช้จ่าย5วันไทยช่วยไทยพลัส6040มียอดใช้จ่ายรวม 12,533 ล้านบาทกระทรวงการคลังสรุปข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ปิดยอดที่เวลา 23:00 นของวันที่5มิถุนายน2569มียอดใช้จ่ายรวม 12,533 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 7,296 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่าย 5,236 ล้านบาทการใช้จ่ายดังกล่าวมาจากผู้ได้รับสิทธิ์กว่า21ล้านคนจากผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด26ล้านคนขณะที่ร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 99,908 ร้านค้าจากร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าโครงการ 992,898 ร้านค้าการใช้จ่ายตามโครงการประชาชนสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นผ่าน G Wallet กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐในแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet ให้เรียบร้อยเพื่อใช้เป็นเงินส่วนของประชาชนสำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการร่วมกับเงินของรัฐในการใช้สิทธิ์แต่ละครั้งร้านค้าหรือผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะจะต้องกรอกมูลค่าสินค้าหรือบริการตามจริงเพื่อสร้าง QR Code รับเงินให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์สแกนจ่ายโดยระบบของแอปพลิเคชันเป๋าตังจะแสดงยอดเงินส่วนที่ประชาชนจ่ายเองและส่วนที่รัฐร่วมจ่ายรวมถึงแสดงสิทธิ์รัฐร่วมจ่ายคงเหลือในวันและเดือนนั้นทั้งนี้ประชาชนไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้เต็มสิทธิ์ที่รัฐร่วมจ่าย200บาทในแต่ละวันสามารถทยอยใช้จ่ายได้แต่ควรใช้จ่ายให้เต็มสิทธิ์ที่รัฐร่วมจ่าย 1,000 บาทในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569เนื่องจากกรณีมีวงเงินสิทธิ์เหลือในเดือนใดจะไม่ทบสิทธิ์ไปในเดือนถัดไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

วัสดียามบ่ายมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังบ่ายของวันฝนตกฝนพรำนะคะตกมาตั้งแต่ช่วงเช้าๆอากาศค่อนข้างเย็นทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าฝนจะตกค่ะคุณผู้ฟังแดดก็ยังมาคือสู้กันเต็มที่แต่ว่าวันนี้ฝนเหมือนจะชนะนะคะกลับมาเจอกันรอบบ่ายค่ะคุณผู้ฟังวันเสาร์เราเจอกันช่วงบ่ายเลยตั้งแต่13นาฬิกาถึง16นาฬิกากับเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะวันช้อปปิ้งประจำเดือนกับโปรโมชั่นของ 6.6 นะคะก็ชับกันสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะบางร้านนอกเหนือจะมี 6.6 แล้วก็ยังไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้ด้วยนะก็ประหยัดเงินกันไปกันละกันนะเข้าสู่ช่วงบ่ายๆของอากาศเย็นๆสบายๆวันนี้อยู่ที่ประมาณ29องศาเท่านั้นค่ะและในส่วนของพยากรณ์อากาศก็แจ้งเตือนมาว่าวันนี้ฝนฟ้าบ้านเราก็ยังคงตกเป็นระยะหลายจุดหลายโซนทีเดียวนะคะจุดแรกที่มีน้ำท่วมแล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่าส่งใจช่วยพี่น้องในส่วนของแม่แจ่มกันด้วยกันละกันค่ะเพราะว่าในที่ส่วนของอำเภอแม่แจ่มนะคะมีรายงานฝนตกหนักในพื้นที่แต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะทำให้หลายๆโซนโดยเฉพาะที่ตำบลแม่นาจอนอำเภอแม่แจ่มเนี่ยในช่วงค่ำมีน้ำท่วมไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนในพื้นที่นั่นเองค่ะก็ฝากให้เตรียมพร้อมในการรับมือเพราะว่าช่วงนี้ฝนจะมาเป็นระยะนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันรอบบ่ายเริ่มต้นกับบ่ายนี้กับเพลงสากลทั้งงานของ Maroon 5กับ She Will Be Loved ค่ะและงานของ Michael Learn to Rock ด้วยกับ Take Me to Your Heart นะฮะวันทำงานสำหรับคุณผู้ฟังหลายท่านแล้วก็ยังเป็นวันหยุดของคุณผู้ฟังหลายๆท่านกันด้วยขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะเพราะว่าฝนตกถนนลื่นเป็นของคู่กันแล้ววันนี้ใครที่ซักผ้านี่ต้องบอกว่าพึ่งพาร้านสะดวกซักกันให้เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าวันนี้น่าจะไม่มีแดดแรงมากทำให้เสื้อผ้าของเราแห้งได้เพราะฉะนั้นอบผ้าไว้สบายกว่าไม่เหม็นอับด้วยนะคะมาถึงงานของ Backstreet Boy ค่ะคุณถามมาเพลงนี้ค่ะ

0: วันนี้น่าจะสลับกันไปมาระหว่างแดดมาบ้างเป็นพักๆนะคะแล้วก็คลึมซะส่วนใหญ่ด้วยวันนี้เปอร์เซ็นต์ของฝนตกในพื้นที่เชียงใหม่ 70% ของพื้นที่ทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมรับมือกันนะคะไดน่าคิงเพลงนี้กับลาลาลายแอลลายและแต่จะเรียกกันค่ะฟลอริดาก่อนนั้นกับบียอนยูได้เดโยมาฟีเจอริงด้วยนะคะบ่ายโมงกับ30นาทีสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมอีกอย่างหนึ่งก็คือการเดินทางในวันที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจฝนตกถนนลื่นเป็นของคู่กันจากที่ขับไวๆนี่แตะเบรกบ้างก็ได้ค่ะชะลอบ้างก็ดีและที่สำคัญนะคะเช็ครถให้มั่นใจก่อนเดินทางโตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอค่ะเรนนี่ซีซั่นโปรดีโปรแรงแซงหน้าฝนฝนตกถนนลื่นอย่างรถยนต์อาจจะต้องยิ่งพร้อมมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังให้ทุกการเดินทางมั่นใจมากกับโปรโมชั่นยางสุดคุ้มจากศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่นะคะคุ้มทุกขอบลดสูงสุด 2,000 บาทหรือว่าจะเลือกเป็นส่วนลดสูงสุด 25% เฉพาะยี่ห้อที่กำหนดฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นดูแลรถให้พร้อมทุกสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยค่ะนัดหมายรับบริการได้กับ Toyota เชียงใหม่เราทั้ง6สาขาพร้อมให้บริการทุกวันสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียแยกไฮเวย์สาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนเปิดให้บริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาจะให้ดีนี้จองคิวล่วงหน้านัดวันนัดเวลาแล้วก็ไปตามเวลาที่นัดเหมือนนัดหมอเลยนะแต่นี่คือหมอรถในการที่จะดูแลเรื่องของการเดินทางและเรื่องของรถนั่นเองค่ะทั้งการเช็คระยะเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนแล้วก็ดูแลทุกอย่างเลยทีเดียวช่างของเราเก่งมากแล้วก็รู้จริงเรื่องโตโยต้าพร้อมให้การดูแลคุณเสมอนะคะนัดหมายล่วงหน้าได้ที่053-202-2009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณอย่าลืมดูแลรถด้วยกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่นะคะมาถึง Lady Gaga เพลงนี้ค่ะ Alejandro ค่ะ
1: I know that we are young and I know that you may love me but I just can't be with you like this

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

ฟังเพลงสนุกสนุกกันบ้างค่ะคุณดาฟังสู้กับอากาศตอนนี้ระหว่างคลึ้มแล้วก็ฝนตกแล้วรวมไปถึงแดดก็มาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่วันนี้ทั้งวันน่าจะชุ่มฝนมากกว่านะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะงานจากเควินเพลงนี้กับเทิร์นมีออนและงานของกัสตาโวนะคะกับบาลาดานั่นเองค่ะบ่ายโมงกับอีประมาณ45นาทีเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายนะคะพูดถึงตอนนี้เวลาเราไปซื้อของในตลาดอะไรเนี่ยนอกเหนือจากการสังเกตป้ายแล้วบางร้านไม่มีป้ายก็ต้องถามเขาเหมือนกันค่ะไปซื้อของตามร้านต่างๆไม่ต้องอายนะถามว่ามีโครงการไทยช่วยไทยพลัสไหมประมาณนั้นหรือว่าหลายคนก็ยังเรียกติดปากว่าคนละครึ่งกันอยู่เลยแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้คนละครึ่งค่ะไทยช่วยไทยพลัส60 40เขามี2แบบนะก็คือถ้าเกิดเป็นร้านใหญ่ๆเขาจะมีไทยช่วยไทยพลัสในลักษณะของการซื้อของราคาประหยัดราคาพิเศษนั่นสำหรับท่านที่อาจจะมีโปรโมชั่นเป็นแคมเปญของแต่ละร้านแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็คือรัฐจ่ายให้เรา60แล้วก็ร้านเราใส่เอง40นะอะไรประมาณเนี้ยต้องถามเขาให้ดีเพราะว่าบางร้านอาจจะมีติดป้ายก็จริงแต่เขาอาจจะไม่ร่วมในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็ได้ค่ะอาจจะเป็นซื้อของใหญ่หรือว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรอบนี้ได้ 1,000 บาทแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินในการใช้แต่ละวันด้วยก็คือจะซื้อทีเดียว 1,000 ก็ได้ซื้อ500ก็ได้แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็ลองสังเกตการติดป้ายแล้วก็ถามแม่ค้ากันให้ดีกันละกันจะได้ไม่ผิดพลาดนั่นเองนะคะมาถึงงานของ Hate Berry เพลงนี้

เชอร์ค่ะหรือว่า APT Rosé และ Bruno Mars นะคะเพลงนี้ดังมากจริงคุณผู้ฟังเด็กก็ร้องได้ถ้าต้องท่าเต้นมาครบเลยค่ะเรมาก่อนนั้นกับคำดาแล้วก็รวมไปถึงเฮดเบอรี่ด้วยกับ Let the Love In และตอนนี้เวลาจะหมดแล้วแป๊บเดียวจะบ่ายสองแล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังฝนก็ยังมาเป็นระยะเดี๋ยวฝนมาคือตกแบบพรำๆตลอดทั้งวันจริงๆนะวันนี้เพราะฉะนั้นก็นี่แหละวางแผนในการเดินทางส่งสารพ่อค้าแม่ค้าตลาดนะจริงๆค่ะวันนี้อาจจะเจอฝนกันนะคะก็เอาใจช่วยด้วยกันละกันส่งท้ายกันก่อนได้เพลงนี้จะกลับมาเจอกันรอบบ่ายชั่วโมงหน้าเพลงไทยรออยู่นะคะนำเพลงนี้กับข้อความคึกคักส่งท้ายกันเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนภัยผู้ปกครองกลลวงบุหรี่ไฟฟ้าแฝงตัวมาในคราบตุ๊กตาอาร์ททอยยอดนิยมดีไซน์แนบเนียนจนครูและผู้ปกครองแยกไม่ออกกรมศุลกากรเตือนภัยผู้ปกครองหลังพบการระบาดหนักของบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบใหม่หรือทอยพอตที่ดีไซน์แนบเนียนจนเหมือนโมเดลการ์ตูนพวงกุญแจห้อยกระเป๋าหรืออุปกรณ์เครื่องเขียนทำให้คุณครูและผู้ปกครองแยกไม่ออกคิดเป็นเพียงของเล่นธรรมดาของบุตรหลานกรมศุลกากรแนะ3จุดสังเกตเพื่อรู้เท่าทันก่อนสายเกินแก้1. มีช่องชาร์จไฟลองคลิกถูใต้ตัวการ์ตูนหรือโมเดลชิ้นใหม่หากมีช่องเสียบ USB หรือหัวสำหรับสูบซ่อนอยู่ใช่แน่นอน 2. กลิ่นหอมผิดปกติตัวผลิตภัณฑ์มักแต่งกลิ่นขนมหรือผลไม้หากได้กลิ่นหอมหวานรอบตัวเด็กต้องรีบตรวจสอบ 3. นิโคตินสูงทำลายสมองของเล่นแฝงภัยเงียบนี้มีนิโคตินเข้มข้นส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและพัฒนาการของเยาวชนโดยตรงกรมศุลกากรขอความร่วมมือช่วยกันส่งต่อข้อมูลนี้ไปยังกลุ่มผู้ปกครองและครูรอบตัวเพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลและปกป้องบุตรหลานให้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093 196 5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 27 8 555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ือไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053 242 002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: You're listening.

ิงวรันธรนะคะแอบรักได้สมบูรณ์แบบก่อนในนั้นมีปามี่กับนีออนด้วยค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วก็มาพร้อมกับเพลงไทยเหมือนเดิมในชั่วโมงนี้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะบ่าย2กับ16นาทีค่ะพร้อมกับอากาศที่แปรปรวนแบบนี้ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าหลายคนเริ่มหัดชิวหัดชิวเริ่มแบบมีภูมิแพ้กันแล้วด้วยนะเพราะว่าด้วยความที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคุณผู้ฟังดูแลตัวเองให้เยอะๆเลยค่ะเพราะตอนนี้ไม่มีใครอยากป่วยไปโรงพยาบาลทีนึงก็นอกเหนือจากร่างรอนานแล้วเนี่ยก็มีความทรมานเพราะว่าการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ว่าคลั่นเนื้อคลั่นตัวนี่แหละเป็นอาการหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้แข็งแรงเข้าไว้ดีกว่าแน่นอนนะคะไม่สบายก็กินยาพักให้เยอะๆเลยค่ะคุณผู้ฟังทานของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายดีกว่านะคะโมกี้ไลออนเพลงนี้กับฟีเวอร์ค่ะ

งานเก่าของ3 2 1ค่ะคุณผู้ฟังร้องใหม่ในเวอร์ชันของ 4E เพลงนี้ค่ะ Need My One More ก่อนนั้นงานของพระเศร้านะคะกับต่อให้โลกใจร้ายและโบกี้ไลออนกับฟีเวอร์ค่ะตอนนี้ตาย2กับอีกประมาณ28นาทีแล้วนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับความมั่นใจกันด้วยค่ะแนะนำสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของเส้นผมโดยเฉพาะเรื่องของผมบางหรือว่าจะอยากได้ลุคใหม่ๆที่ดูดีมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเชิญได้ที่ไฮยูวิกได้เลยคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาทั้งผมบางสีสันล้านจากกรรมพันธุ์หรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะเพราะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดใส่แล้วมั่นใจเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองนะคะมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีจะมีสีสันให้คุณได้เลือกเยอะเลยทีเดียวบางคนอยากจะได้สีสวยๆโดยที่ไม่ต้องยอมนี่เลยค่ะมาใส่วิกกันได้ปรับลุคของเราให้ดูดีเป็นคนใหม่ได้ในเวลาไม่นานด้วยค่ะใส่ก็ง่ายซึ่งมีน้องๆคอยให้คำแนะนำคุณด้วยนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ลองสวมกันได้แวะไปที่หน้าร้านเราได้ค่ะเปิดทุกวันกับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะคะ0918583613สอบถามได้ที่เบอร์นี้ค่ะเปิดตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.กับไฮยูวิกนะคะเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่พร้อมให้บริการเสมอทำเคมีบำบัดทำคีโมมาผมบางผมหลุดร่วงหรือว่าปิดผมงอกผมขาวได้หมดเลยทีเดียวค่ะต้องการทรงไหนลุคไหนจะผม

กล้าวจะผมยาวผมสั้นมีครบจริงๆสอบถามเพิ่มเติมได้กับ HiYuWig นะคะและดูรีวิวกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของ HiYuWig ได้เลยค่ะ HiYOUWITS กับ HiYuWig พร้อมให้บริการคุณนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาช่วงบ่ายๆของเราเพลงนี้กันบ้างนะคะหวานใจผมน่ารักกว่าใครเรนิสราและสยามโมค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.
4: Chiang Mai Radio.

ไม้ที่รอฝนช่วงนี้ฝนชุ่มฉ่ำโดยเฉพาะวันนี้ฝนตกเยอะเลยดอกไม้ต้นไม้คงจะสดชื่นในการเจอฝนด้วยนะคะเพราะน้ำฝนนี่มันดูเย็นสบายจริงๆคุณผู้ฟังนี่คือนางงานของ The Toys ค่ะแล้วก็นนทนนด้วยกับดอกไม้ที่รอฝนก่อนนั้นมีเพเปอร์กับเพื่อนฝนนะคะใครจะเป็นเพื่อนกับฝนบ้างเชียงใหม่เรโร92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาในช่วงบ่ายของเราฟังเพลงพร้อมด้วยกันเหมือนเดิมในชั่วโมงนี้นะคะแล้วก็เล่นเพลงไทยให้เกี่ยวข้องกับเรื่องของดินฟ้าอากาศในวันนี้เพราะว่าฝนฉ่ำนานๆจะเจอฝนแบบนี้ตลอดทั้งวันแต่ตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วด้วยนะคะวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละเงินจากมีนค่ะ

ที่ฝนตกแล้ววันที่ฤดูฝนเกิดขึ้นนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนเพลงก็ทำมาเราก็ต้องเปิดนิดนึงจะได้อินกับบรรยากาศในช่วงที่ฝนตกฝนพรำๆด้วยครีมแมนดาวและทีรีเบิร์ดค่ะความคิดถึงที่ฉันเคยส่งไปในคืนที่ฝนโปรยลงมาเขาสองเพลงมามิกซ์รวมกันนะคะก่อนนั้นมีงานของมาทีมแล้วก็บาสโกเวนโกค่ะฝนจะไม่ตกตลอดไปแน่นอนว่าฝนไม่ตกตลอดแน่นอนตกตลอดนี่มีน้ำท่วมนะคะมีฝนไปดองคานเคดดี้วอล์กิ้งแมนค่ะแล้วก็มีวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละส่งท้ายด้วยเพลงฝนเหมือนเดิมและเพลงนี้ให้สำหรับคนที่ไม่ชอบฝนเอาซะเลยคุณผู้ฟังฝนตกที่ไรรู้สึกว่าไม่สนุกไม่ชอบจริงๆเพลงนี้ให้เลยนะคะเธอไม่ชอบฝนค่ะชื่อตรงๆเลยงานจากศิลปิน The First One และก็โดมจารุวัฒน์นะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะองค์การอนามัยโลกประกาศแผนงบประมาณมูลค่า518ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานายแพทย์ทีดอสอัดฮานอมกิเบเรยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเป็นการประกาศแผนงบประมาณมูลค่า518ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อร่วมมือกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาในการรับมือกับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาโดยแผนการดังกล่าวจะมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนนี้โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การประสานงานในภาวะฉุกเฉินการเฝ้าระวังการตรวจหาโรคการป้องกันการติดเชื้อการดูแลรักษาพยาบาลทางคลินิกตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งนี้นับตั้งแต่มีการประกาศพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาDR คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอย่างน้อย381รายในจำนวนนี้เสียชีวิต64รายส่วนยูกันดามีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน19รายและเสียชีวิต2รายจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: ัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening

0: ริบาลทั้งใจนะคะคุณผู้ฟังเสียงของบิวมีลือค่ะและที่จะฟังด้วยก่อนนั้นมีนุ่นนิวกับฤดูของเธอนะคะอย่าเพิ่งง่วงคุณผู้ฟังใจเย็นๆบางคนบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วง่วงจริงๆอากาศด้วยแหละโทษเพลงอย่างเดียวไม่ได้นะต้องโทษอากาศในเวลานี้ที่ชิลสบายปกติตอนบ่ายนี้ต้องบ่นร้อนต้องบ่นแบบอบอ้าอะไรประมาณนี้แต่วันนี้อากาศน่าจะเย็นตลอดทั้งวันด้วยความที่ฝนมาด้วยแหละแล้วก็ฝนตกอีกต่างหากนะแดดก็ไม่ค่อยทำงานพรุ่งนี้วันอาทิตย์ขอแดดแรงๆจะได้ซักผ้ากันค่ะเพราะวันนี้หลายคนพรุ่งนี้วันเป็นวันหยุดแบบเต็มที่เลยทีเดียวถ้าเกิดว่าฝนตกนี่จบข่าวเลยนะคะเพราะว่าต้องซักผ้าตากผ้าทั้งทีมันก็ต้องแห้งนิดนึงต้องแบบมีกลิ่นแบบแดดนิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ก็เอาแน่นอนกับอากาศไม่ได้ช่วงนี้พยากรณ์อากาศก็เตือนมาว่าเรายังเจอฝนกันแบบยาวๆเลยนะคะพิจารณาค่ะเงินจากมาสเก็ตเทียร์ค่ะ
1: ในวันที่

ุ้งหน่อยๆพอเป็นสีสันของเพลงนะคะเสียงของเบนซ์กิตติทัศน์ค่ะชื่อเพลงก็คือคืนที่ดาวเต็มฟ้างานเก่าของปราโมทวิเลปานะหรือว่าหมีภูนะคะก่อนนั้นงานของแหลมสมพลกับคัสตาร์ดแม่กำลังคิดเลยนะและอร่อยต่างหากด้วยคัสตาร์ดนี่แหละเป็นอีกหนึ่งเมนูขนมที่ชื่นชอบมากๆและจะว่าหาทานยากก็ไม่เชิงยากแต่ว่าก็ไม่ง่ายนะที่แบบอร่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่หวานจนเกินไปเนี่ยก็จะมีความแบบยุ่ยเกินไปอะไรประมาณเนี่ยซึ่งหาทานแบบอร่อยจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างยากเลยทีเดียวชื่อเพลงว่าคัสตาร์ดนั่นเองขนมชนิดหนึ่งที่หลายคนชอบกันนะคะอยู่ด้วยกันยามบ่าย3กับ27นาทีวันอากาศดีๆของเราค่ะและมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ที่พร้อมให้การดูแลคุณเสมอๆนะคะทุกการเดินทางคุณรับพร้อมดูแลที่ Toyota เชียงใหม่กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ใส่ใจทุกขั้นตอนในการดูแลรถคุณเพื่อทุกการเดินทางเป็นไปอย่างมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะกับทีมช่างผู้ชำนาญการผ่านการอบรมตามมาตรฐานของ Toyota เครื่องมือทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีการตรวจเช็คที่มาตรฐานและไว้ใจได้และที่สำคัญใช้อะไหล่แท้ของ Toyotaมั่นใจในคุณภาพและการซ่อมบำรุงนะคะมีห้องรับรองลูกค้าสะอาดและสะดวกสบายนั่งดูหนังนั่งดูโน่นดูนี่ได้สบายๆระหว่างรอหรือว่าจะนั่งทำงานก็ได้นะพร้อมบริการทั้งเรื่องของอาหารว่างเครื่องดื่มชาและกาแฟระหว่างรอรับบริการด้วยให้เราดูแลรถคุณเหมือนดูแลรถของใครของคนในครอบครัวได้เลยค่ะกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานัดหมายในการรับบริการล่วงหน้าได้ที่053-202-009นะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาซีเอเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนสามารถที่จะรับนัดหมายในการรับบริการได้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะและอย่าลืมค่ะช่วงนี้โปรเรื่องของยางรถยนต์สำคัญเสมอ Rainy Season โปรดีโปรแรงแซงหน้าฝนกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่เปลี่ยนยางให้คุ้มนะคะมาพร้อมกับแพ็คเกจยางสุดคุ้มทุกขอบลดสูงสุดถึง 2,000 บาทหรือส่วนลดสูงสุด 25% เฉพาะยี่ห้อที่กำหนดและยังจัดให้ฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นด้วยโทรนัดได้ที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ053-202-009อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่นะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอไม่อยากเกิดความวุ่นวายก็ต้องเช็ครถให้มั่นใจกันนะคะโอแต่ต้องเพลงนี้กับชีวิตวุ่นวายรู้สึกชอบเพลงนี้มากเลยทีเดียวมันสามารถสะท้อนอะไรได้หลายอย่างในเวลาที่เราเจอเรื่องยุ่งเหยิงมันก็วุ่นวายแบบเพลงนี้จริงๆนะคะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio

พลงประกอบซีรีส์ Moon Lover ค่ะคุณผู้ฟังเสียงของเชนดอนละพันธ์ใช่ไหมคะไม่ใช่สิเบคคุณนะคะแล้วก็ชังมินจาก XO กับ For You ค่ะเพลงนี้ก่อนนั้น All For You กับ1997 Love Story นะคะสู่ครึ่งหลังและเพลงในส่วนของเช่นซองเหมือนเดิมค่ะบ่าย3กับ43นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเพลงนี้บ้างคุณผู้ฟังถามมาเงินจากยังเคค่ะกับ Season of Us ค่ะ

ซีรีส์เรื่องนี้ก็ชอบเหมือนกันค่ะคุณฟังจาก Business Proposal นะคะ Melomance เพลงนี้กับ Love Maybe เบาๆ G-Dragon เพลงเก่านิดนึงค่ะ Naman Barawa แล้วก็รวมไปถึง Kevil กับ Talk Love จากเพลงประกอบซีรีส์ Resident of the Sun นะคะเวลาจะหมดแล้วค่ะคุณฟังแป๊บเดียวจะบ่าย 4:00 น.วันนี้ก็น่าจะเย็นสมชื่อแหละเพราะว่าอากาศเย็นทั้งวันแล้วก็มีฝนพรำๆกันด้วยโซนไหนที่เจอฝนเวลาขับขี่นี่เช็คให้ดีค่ะที่ปัดน้ำฝนนี่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะเพราะถ้าเกิดว่าขับไปแล้วเจอฝนแล้วปัดไม่สะอาดนี่ทัศนวิสัยไม่ดีเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยจะได้เดินทางอย่างสบายใจนะคะส่งท้ายด้วยเพลงของ Baby Monster ค่ะกับ Brief เพลงนี้เจอกัน 5:00 น.นะคะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ Bass FM

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอินโดนีเซียเตรียมแผนปรับมาตรฐานการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดความน่าสนใจของการสูบบุหรี่ในเยาวชนนายอันดีซากุนีรักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรคภายใต้สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังร่างระเบียบข้อบังคับมาตรฐานของการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องใช้รูปแบบเรียบง่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดอย่างไรก็ตามจะยังคงอนุญาตให้มีการใช้ชื่อสินค้าและรูปแบบอักษรตามที่กฎหมายกำหนดนายซากุนีกล่าวเพิ่มเติมว่าบรรจุภัณฑ์ของบุหรี่ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่เป็นเยาวชนมาเป็นเวลานานซึ่งการศึกษาในหลายประเทศอาทิออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสสิงคโปร์และไทยอย่างแสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์แบบเรียบง่ายสามารถลดความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ลงและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคำเตือนด้านสุขภาพรวมถึงช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนเริ่มทดลองสูบบุหรี่ได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: อง
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: วันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวก

0: สร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
4: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
1: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
5: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกัน1วันในฤดูฝนมีโรคภัยมากมายที่ต้องป้องกันระวังตัวเองนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความชื้นแฉะมีน้ำขังจากการที่มีฝนตกไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนหรือตามท้องไร่ท้องนาต้องระวังนะคะโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเนื่องจากการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือว่าแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคฉี่หนูได้ง่ายค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียเลปโตสไปราซึ่งเป็นที่มาของโรคฉี่หนูต้องหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นนะคะต้องสวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกที่สะอาดมาสวมด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำโดยตรงกรณีที่มีบาดแผลควรจะปิดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ

0: ไทยศิสุดาชวชาติอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทางเพจรายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ค่ะ
1: Mass FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: ลูกค้ามีเงินซื้อแต่ไม่มีความต้องการก็ขายไม่ได้ลูกค้ามีความต้องการแต่ไม่มีเงินซื้อก็ขายกันไม่ได้ลูกค้ามีทั้งเงินมีทั้งความต้องการแต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งซื้อก็เปล่าประโยชน์เซลแมนมืออาชีพจึงมีไหวพริบและฉลาดพอที่จะเสนอขายกับคนที่มีทั้งเงินมีความต้องการและมีอำนาจสั่งซื้อคือมีคุณสมบัติครบทั้ง3ประการ
3: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
7: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
6: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
3: พร้อมกับเมืองมีโชค
6: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
7: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
3: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
6: ์มีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
7: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
3: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
7: 240-777
6: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE @มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
6: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Fora B มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Fora B จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Fora B ดูแลสุขภาพที่ Fora B Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Fora B Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์

0: From passion to creation.
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific.
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่ภาษาและอักษรล้านนาในขณะที่การสื่อสารระหว่างกลุ่มคนส่วนใหญ่ใช้ภาษาพูดเป็นหลักเชียงใหม่ล้านนาเชียงตุงและ12ปันนามีภาษาเขียนร่วมกันคือใช้อักษรธรรมที่พัฒนามาจากอักษรมอญโดยมีต้นต่อจากประเทศอินเดียอักษรธรรมหรือตัวเมืองนี้ใช้ในการจารลงบนเนื้อใบลานคัมภีร์พระไตรปิฎกนิทานชาดกตำนานทางพระพุทธศาสนาตำนานราชวงศ์ตำนานเมืองกฎหมายและตำรายาส่วนตำราทางโลกเช่นตำราโหราศาสตร์ตำราฟ้อนรำและตำรานวดจะถูกบันทึกลงสมุดที่ทำจากกระดาษสาเรียกว่าปั๊บสาหรือพับสาการจัดแบ่งตัวอักษรชาวเชียงใหม่ยึดตัวอักษรอักขระวิธีของภาษาบาลีเป็นแบบอย่างแต่เพิ่มพยัญชนะเป็น42ตัวรูปแบบตัวอักษรจะเป็นตัวกลมเส้นโค้งแตกต่างกันไปเล็กน้อยในแต่ละท้องถิ่น
1: เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้5มิถุนายนนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายพิสุทธิ์พิสุทธกุลรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2569เนื่องด้วยวันที่5มิถุนายนของทุกปีองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในการนี้ได้ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้หนอนแมลงฐานดำโดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการคณะครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมณสวนผักคนเมืองตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการขยะอินทรีย์ผ่านศูนย์การเรียนรู้หนอนแมลงทหารดำด้วยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติการดำเนินโครงการธนาคารอาหารร่วมกับมูลนิธิ Scola ofSustenance เชียงใหม่เพื่อบริหารจัดการอาหารส่วนเกินและลดปัญหาขยะอาหารการรณรงค์คัดแยกขยะการกำจัดขยะมูลฝอยและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมืองกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่งอันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ Your happiness

0: างของความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรมค่ะบริษัท East Japan Railway ได้เซ็นสัญญาสร้างรถไฟหัวกระสุนที่นากาโนะให้ทันการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในปี1998แต่โชคกลับไม่เข้าข้างพวกเขาเนื่องจากอุโมงค์ที่จะเจาะผ่านภูเขานั้นมักจะมีน้ำเข้ามาอยู่ตลอดเวลาทางบริษัทจึงได้นำทีมวิศวกรผู้มีค่าตัวสูงลิ่วที่มาพร้อมกับวิธีการแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยมหลังจากที่บรรดาวิศวกรมาถึงพวกเขาก็ทำการวิเคราะห์ถึงปัญหาเริ่มวางแผนการที่จะสร้างระบบระบายน้ำราคาแพงพร้อมทั้งระบบท่อระบายน้ำที่จะเบนทางน้ำออกจากอุโมงค์แต่วันหนึ่งช่างซ่อมบำรุงผู้หิวกระหายกลับค้นพบวิธีการแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งในขณะที่พวกเขากำลังโน้มตัวลงมาเพื่อที่จะดื่มน้ำอึกใหญ่ภายในอุโมงค์เขาค้นพบว่าน้ำในอุโมงค์นั้นมีรสชาติดีเยี่ยมยิ่งกว่ารสชาติของน้ำดื่มบรรจุขวดที่พวกเขามีในถุงอาหารกลางวันซะอีกเขาบอกกับเจ้านายว่าเราควรจะนำน้ำจากอุโมงค์นี้ไปบรรจุขวดและขายเป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่มีคุณภาพสูงและนี่ก็คือจุดกำเนิดของน้ำดื่มตราโอชิมิสึที่เริ่มมีจำหน่ายอยู่ในเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติในชานชลาค่ะและเริ่มที่จะส่งขายตามบ้านในภายหลังด้วยเกิดเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลกลับมาเป็นผลกำไรที่มากเหลือขนาดนับนี่เป็นอีกสถานการณ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ค่ะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องบริษัทนิยมพาณิชย์จำกัด

0: เอเซอร์โครงบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสที่บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นมาเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาร
1: ู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย์
3: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึง 1,000 ค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาเซลล์ประหยัดได้ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
5: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
4: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
5: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
4: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
6: ไม่ต้องกังวลไปแม่พ่อรู้จักอยู่โรงเรียนหนึ่งเป็นแบบที่แม่ว่าเลยนะพ่อเชื่อว่าเขาจะคอยดูแลและช่วยลูกของเราให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีที่ประสบความสำเร็จได้แน่ๆเลย
4: โรงเรียนอะไรหรอคะพ่อ
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบมีสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
4: แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะ
7: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
6: แม่คิดว่าไงจ๊ะพ่อว่าโอเลยนะ
4: แล้วเราต้องไปติดต่อสอบถามที่ไหนล่ะพ่อ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2

0: 2ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เด้นสคูล
1: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
0: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะแม่

0: ณผู้ฟังคะในสภาพอากาศที่อาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นผลกระทบจากโลกร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าชะล่าใจนะคะเอลนิโญอาจจะมาพร้อมกับฝนตกหนักน้ำท่วมอย่างกระทันหันนี่ก็เป็นสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้เปิดเผยภายหลังติดตามสถานการณ์น้ำและมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจของกรมชลประทานว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้กรมชลประทานเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกทางด้านการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าประเทศไทยยังอยู่ในสภาวะเอนโซและมีแนวโน้มที่ปรากฏการณ์เอลนิโญจะก่อตัวในช่วงกลางปี2569ต่อเนื่องถึงต้นปี2570ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดฝนน้อยฝนทิ้งช่วงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งทั้งนี้ได้กำชับให้กรมชลประทานได้ติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำฉากทัศน์รองรับทั้งกรณีเอลนิโญระดับอ่อนและระดับรุนแรงเพื่อสามารถปรับแผนการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเร่งเก็บกักน้ำในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดภายใต้กรอบความปลอดภัยของเขื่อนโดยนายสุริยะกล่าวเพิ่มเติมว่าตนได้เน้นย้ำให้มีการจัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงตามลำดับความสำคัญสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่พร้อมวางแผนการเพาะปลูกร่วมกับเกษตรกรและส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำรวมถึงจัดทำแผนสร้างความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวรองรับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศด้วยความสำคัญกับการเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำและการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักวิชาการและความเหมาะสมทางวิศวกรรมดังนั้นจึงได้กำชับให้กรมชลประทานบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องให้สามารถวางแผนการใช้น้ำและเตรียมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ปัจจุบันสถานการณ์น้ำของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการป้องกันอุทกภัยและการสำรองน้ำต้นทุนรองรับภัยแล้งในอนาคตสำหรับการเตรียมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งประสบอุทกภัยรุนแรงเมื่อปีที่ผ่านมาทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานได้จัดทำคำของงบกลางเพื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และมอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานจัดเตรียมมาตรการรองรับกรณีเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคเหนือที่มีความเสี่ยงเช่นกันนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมชลประทานเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำหลากฉับพลันโดยต้องบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและผลผลิตของเกษตรกรให้มากที่สุดทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้ยืนยันนะคะว่าปริมาณน้ำในปีนี้เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศแต่สำหรับการทำนาปลังในช่วงปลายปีจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอิทธิพลของเอลนิโญที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงให้เกษตรกรรับทราบเพื่อใช้วางแผนการผลิตและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้กระทรวงเกษตรมีแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยและพืชหมุนค่าสูงมากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนน้ำในอนาคตโดยจะเดินหน้าสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปได้ค่ะ
1: Mass FM Your Happiness Our Happiness
2: Mass FM
1: ความสุขของคุณความสุขของเรา
2: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: มากอายุมากความเข้าใจ
4: ถาวรท่อไอเสีย
5: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
6: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อทุกจุด
7: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุด
8: ทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
9: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานา

0: 053-217-763 053-225-943ถาวรท่อไอเสียจากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
1: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
0: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนต์นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
1: มนต์นมสดคุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295

0: คุณผู้ฟังคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมีโอกาสได้จิบน้ำผึ้งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีซึ่งผ่านกระบวนการในการที่ได้มาในน้ำผึ้งที่มีคุณค่ามีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะน้ำผึ้งนับเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติถูกเก็บจากน้ำหวานของดอกไม้นานาชนิดโดยผึ้งงานทำหน้าที่ขนน้ำหวานกลับมาเก็บไว้ภายในรังโดยระหว่างทางผึ้งงานก็จะใช้เอนไซม์ภายในกระเพาะย่อยน้ำหวานให้กลายเป็นน้ำผึ้งแล้วก็นำมาบ่มไว้ภายในหลอดรวงเพื่อที่เก็บไว้ใช้เป็นอาหารในยามที่ขาดแคลนโดยน้ำผึ้งแต่ละชนิดนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันที่สีกลิ่นแล้วก็รสชาติซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ที่ผึ้งไปเก็บน้ำหวานมาน้ำผึ้งเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซับไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคน้ำผึ้งจะทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียแถมยังมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบบรรเทาอาการไอเจ็บคอท้องผูกท้องเสียแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นอีกทางช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บแล้วก็เส้นผมได้อีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากฟอร์บียังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพจากรวงผึ้งเชิญนะคะที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์และที่โชว์รูมยังมีพิพิธภัณฑ์ผึ้งให้ทุกท่านได้ศึกษาตามไปนะคะที่โชว์รูมของฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยที่ TOT 200เมตร0987496355ติดตามรายละเอียดได้ค่ะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
2: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
1: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: สอบถามรายละเอียดได้ที่053241163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
3: วนัสสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้า
0: ร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันที
0: นอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
0: เชิญจวนกันมาที่วนัสนัน
1: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: Mass FM
1: ความโกรธเป็นเหตุให้สลัดความดีหยุดความโกรธด้วยการให้อภัย Anger drives the abandonment of goodness. Stop anger through forgiveness.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเชียงใหม่ติวเข้มเกษตรกร8อำเภอยกระดับการผลิตกระเทียมโทนสู่เกษตรมูลค่าสูงนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกกระเทียมที่สำคัญของประเทศเนื่องจากผลผลิตมีรสชาติเข้มข้นและกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์แต่ปัจจุบันการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตกระเทียมพัฒนาศักยภาพการผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพสูงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพจนได้รับรองมาตรฐาน GAP รวมทั้งเรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรโดยการอบรมครั้งนี้มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่จาก8อำเภอประกอบด้วยอำเภอฝางอำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวอำเภอชัยประการอำเภอเสมิงอำเภอแม่แตงอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอแม่อายรวมทั้งสิ้น200รายเข้ารับการอบรมนำความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ต ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcomeThe Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening

าสาวที่กลัวฝนนะคะพี่เบิร์ดธงชัยและแดนเดอร์ฟินค่ะเพลงนี้จากอัลบั้มคนนกกระดอกไม้ Secret Garden นะคะก่อนนั้นมีเอ็กซ์ทีด้วยกับเธอมากับฝนฝนทำกันเลยทีเดียวค่ะเป็นฝนชุดใหญ่ต่างหากนะเพราะว่าตกหนักมากๆในหลายๆโซนของเชียงใหม่โดยเฉพาะในตัวเมืองนี่แหละหนักหนาเอาเรื่องเลยทีเดียวแม่ริมก็เจอบ้างรวมไปถึงโซนของแม่โจ้กันด้วยค่ะสารพีก็โดนหางดงก็เช่นเดียวกันหลายจุดหลายโซนมากๆเลยทีเดียวที่วันนี้เจอฝนกันชุ่มฉ่ำนะเป็นฝนที่ตกหนักอีกต่างหากด้วยขับขี่ด้วยความระมัดระวังเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยช่วงนี้ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของฟ้าฝนเพราะอุตุนิยมวิทยาคาดหมายอากาศในช่วงวันที่6ถึง12มิถุนายนประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งนะโดยจะมีฝนตกหนักมากในพื้นที่โซนภาคเหนือราวนะฮะทางนี้ต้องฝากให้ระมัดระวังกันด้วยค่ะตกยาวๆไปถึง12มิถุนายนซึ่งจะทำให้เกิดทั้งปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายโซนแม่ฮ่องสอนเองก็เจอหนักมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะวันนี้มีน้ำป่าเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องเส้นทางเสาหินอำเภอแม่เสรียงยังน่าเป็นห่วงรถขนส่งสินค้าติดกลางน้ำแล้วก็ชาวบ้านต้องช่วยกันขนสินค้าจากรถนะฮะเตือนประชาชนใช้งดสัญจรเส้นทางสู่ชายแดนเสาหินติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยเพราะว่าน้ำป่ามาเร็วและก็แรงมากๆเลยนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันในชั่วโมงยามเย็นของการเดินทางกลับบ้านเย็นของวันเสาร์6มิถุนายน2569นะคะเงินเก่าของไมโครเพลงนี้กับรักปอนๆค่ะ

็ยังมีฝนเปรียบดังคนช้ำใจไม่ได้สิเราช้ำใจไม่ได้นะคะฝนตกเราก็เย็นสดชื่นเย็นชื่นฉ่ำกันไปแต่ว่าด้วยความที่มีตลาดนัดมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างจะทำให้หลายคนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับฝนตกในช่วงนี้นะคะงานเก่าของพี่แหวนกับฟ้ายังมีฝนแททูคัลเลอร์กับสัญญาด้าฝนและไมโครรักปอนปอนกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังฝนตกแบบนี้ก็ต้องฝากให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ฝนตกหนักทีไรน้ำท่วมเลยทีเดียวค่ะล่าสุดวันนี้เมื่อประมาณ4โมงครึ่งที่ผ่านมานะคะอำเภอเมืองเชียงใหม่เราฝนตกหนักส่งผลให้กู้ภัยเฉพาะกิจเชียงใหม่รายงานว่าทางลอดสันเด็กมีน้ำรอการระบายซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งโปรดเร่งระบายน้ำกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวถ้าเกิดฝนหยุดก็น่าจะโอเคตอนนี้ก็หยุดบ้างเล็กน้อยแล้วด้วยนะก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเบาได้ก็เบาซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการที่จะคอยดูแลกันอยู่นั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันรอบเย็นของเราค่ะมาพร้อมกับการดูแลเรื่องความมั่นใจกันด้วยกับไฮยูวิกนะคะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสันล้านจากกรรมพันธุ์หรือผมร่วงจากการทำคีโมค่ะหรือเคมีบำบัดเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองนะคะซึ่งเรามีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีคุณผู้หญิงผู้ชายใส่ได้ดูดีได้ทุกคนเลยทีเดียวค่ะแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสุ่มกันได้ที่ HiU เชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะคะเปิดทุกวันค่ะ 9:30 น.ถึง 19:00 น.แวะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรปรึกษากันก่อนได้ที่0918583613 0918583613กับ HiU เชียงใหม่นะคะพิเศษช่วงนี้ค่ะจัดโปรโมชั่นให้คุณได้ใส่วิกผมสวยๆในราคาไม่แพงนะคะลดราคามากกว่า40-70% ด้วยและบอกว่าฟังจากเชียงใหม่เรดิโอลดเพิ่มอีกค่ะเสริมความมั่นใจเลือกได้กับวิกผมสวยๆกับไฮยูวิกนะคะใส่ไม่ยากด้วยมีน้องๆขอให้คำแนะนำกับคุณเสมอปรับลุคกันได้แบบทันใจออกงานได้เลยค่ะเลือกวิผมกันดีๆเลือกได้ที่ HiU Week ได้นะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ HiU Week ได้ค่ะ HiYOUWIGS แล้วก็สามารถเข้าไปดูรีวิวเพิ่มความมั่นใจในการเซอร์วิสคุณได้ซึ่งมีหลายแบบให้คุณได้เลือกกันแวะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใช้บริการได้กับ HiU เชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะเงินเก่าของแอมสวรรค์ลีลาบุตรเพลงนี้บ้างกับครึ่งหนึ่งของชีวิตค่ะกำลังจะผ่านครึ่งแรกของปีแล้วด้วยนะเดือนนี้คือเดือนที่6ของปีแล้วด้วย

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกซ์

ขอเพียงที่พักใจให้หายหนาวให้หายเปียกก่อนประมาณนั้นนะคะมาริวันชิมิน่ากับขอเพียงที่พักใจ17:43 นระหว่างฟังเพลงไปก็ไปอ่านเจอข่าวนี้มาสำหรับเรื่องราวของการถูกหวยคุณผู้ฟังนี่ก็ซ้อมถูกหวยมาแต่ก็ไม่ถูกสักทีค่ะแต่ข่าวนี้เป็นข่าวที่เกิดใกล้ๆบ้านเราที่จังหวัดลำปางนี่เองนะคะถือไม่ใช่สิที่อำเภอสันคโลกจังหวัดสุโขทัยใกล้ๆนี่เองค่ะเป็นเรื่องราวของนางสาวสายันอายุวัย54 ปีเขาเล่าว่าหลังจากที่ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะคะได้นำลอตเตอรี่ไปให้เพื่อนบ้านตรวจปรากฏว่าถูกรางวัลที่1 ใบค่ะโดยคนตรวจก็ยังกอดตนดีใจแสดงความดีใจด้วยซึ่งหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยคนที่ตรวจให้บอกว่าฝากลอตเตอรี่ไว้ที่หนูก่อนไหมตนจึงฝากไว้แล้วก็ไม่ได้นำลอตเตอรี่กลับบ้านไปด้วยจนกระทั่งเช้าของวันที่2 มิถุนายนก็กลับไปหาเพื่อนบ้านอีกครั้งแต่กลับบอกว่าลอตเตอรี่ที่ฝากไว้แล้วเนี่ยไม่ถูกรางวัลแล้วก็มีข่าวว่าคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จึงกลับไปหาคนตรวจลอตเตอรี่ครั้งหนึ่งก็ได้รับคำตอบว่าตรวจแล้วแล้วก็ทิ้งลอตเตอรี่ทั้งหมดลงถังขยะไปแล้วด้วยตนจึงรีบไปค้นหาลอตเตอรี่ในถังขยะโดยจำได้ว่าลอตเตอรี่ทั้ง3 ใบเนี่ยถูกเย็บติดกันใบแรกก็เลขอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ถูกนะก็คือ3 ใบเนี่ยถูก1 ใบรางวัลที่1ด้วยค่ะก็ไปค้นหาสุดท้ายก็ไม่เจอกลายเป็นประเด็นที่ต้องแจ้งคงแจ้งความกันไปนั่นเองซึ่งทางด้านของคนที่ตรวจหวยให้ก็บอกว่าก็ตรวจแล้วแล้วไม่ถูกก็เลยทิ้งหวยไปแล้วเรียบร้อยประมาณนั้นแต่คนที่เขาซื้อหวยเนี่ยเขาก็ไปถามพ่อค้าหวยซึ่งพ่อค้าหวยบอกว่าเนี่ยมีเลขที่ถูกรางวัลจริงๆแล้วก็คนเนี่ยซื้อไปจริงๆก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องสืบสอบหาข้อเท็จจริงกันต่อไปซึ่งประเด็นนี้มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ก็คนเข้าไปคอมเมนต์กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเขาบอกว่าเนี่ยถูก2 ตัวยังไม่กล้าฝากใครเลยไอ้นี่ถูกรางวัลที่1แล้วก็ฝากไว้มันก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่น่าทำนะไม่ควรทำบางคนที่ถูกรางวัลปั๊บเนี่ยก็ไปแจ้งความกันเลยทีเดียวค่ะยืนยันว่าอันนี้แหละตัวตนหวยของฉันแน่นอนเลยประมาณนี้แต่นี่คือถูกเสร็จแล้วตรวจแล้วก็ฝากเขาไว้อันนี้ก็เป็นอะไรที่ไว้ใจกันยากลำบากจริงๆค่ะคุณผู้ฟังยุคนี้เขาบอกว่าซื้อหวยว่าถูกเลยยังยากยากกว่าแล้วก็คนที่ซื้อแล้วรักษาหวยไว้ยิ่งยากกว่าหลายๆคนพอถูกหวยปั๊บก็เลยต้องเก็บไว้ให้ดีหรือไม่ก็จะต้องไปแจ้งคงแจ้งความกันเลยทีเดียวสลักรายชื่อของตัวเองให้เรียบร้อยประมาณนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องสืบสอบหาข้อมูลข้อเท็จจริงกันต่อไปก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจกันมากๆเลยทีเดียวกับเรื่องของการถูกหวยนั่นเองใครอยากรวยบางทีก็ต้องคิดให้ดีด้วยเหมือนกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเรานะคะงานเก่าของทนายวรากุลนุเคราะห์บ้านทำใจลำบากค่ะ

จ็บนี้อีกนานนะคะกว่าจะหายกว่าจะดีขึ้นนะคะก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการเยียวยาใจของตัวเองซึ่งเวลานี่แหละจะช่วยได้ดีที่สุดเลยงั้นเก่าของอ๊อฟพงษ์พัฒน์เพลงนี้กับอีกนานนะคะคะแนนวรากุลนุเคราะห์กับทำใจลำบาก 17:53 ฝนเริ่มซาเริ่มเบากันแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็หวังว่าหลังจากที่ฝนหมดไปในรอบนี้ไม่รู้จะตกมาหรือเปล่าตลอดทั้งวันนี่แหละเราคงต้องฝากให้ติดตามเรื่องของสถานการณ์เรื่องของฝนแล้วก็เรื่องของน้ำกันด้วยนะน้ำปิงนี่ชิวๆสบายๆแต่น้ำท่วมขังริมถนนนี่สิค่อนข้างอันตรายทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันรอบเย็นค่ะมาทานอะไรอุ่นๆร้อนๆกันดีกว่าที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะว่าไปชิวไปพักกันได้ค่ะอากาศแบบนี้แนะนำเลยค่ะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟหม้อนี้พร้อมเสิร์ฟให้คุณฟินกันเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปกลมกล่อมหอมมากๆแล้วก็เนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากเป็นอีกหนึ่งเมนูเพื่อสุขภาพจริงๆค่ะเพราะว่าทานปลาแล้วดีต่อสุขภาพด้วยหรือว่าจะเปลี่ยนจากปลาเป็นกุ้งเหยียบน้ำก็ได้น้ำซุปเดียวกันเลยค่ะม้อนี้เด็ดมากๆเหมาะกับอากาศเย็นๆแบบนี้ดีต่อสุขภาพด้วยปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะกุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่นะคะมันเยิ้มสวยสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำปลาหมึกแดดเดียวหรือว่าจะเป็นปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดต้มยำกุ้งสักหม้อนึงก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าจะเป็นทอดมันกุ้งของโปรดของเด็กๆปลากระพงทอดน้ำปลาหรือว่าจะเป็นปลาเก๋าราดพริกสดนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายทีเดียวปลาสำลีเผาก็อร่อยแล้วก็จัดให้เมนูนี้เลยค่ะทะเลรวมเผาจานใหญ่เลือกได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวกุ้งหอยปูปลามากันครบเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับเมนูพิเศษอีกมากมายทั้งอาหารไทยและก็อาหารทะเลด้วยนะคะไก่ย่างชมจันทร์ฝากเมนูนี้อร่อยมากๆพร้อมกับน้ำจิ้มที่แซ่บสุดๆไปเลยค่ะคุณผู้ฟังแวะไปพักกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะเปิดแล้วค่ะ 17:00 น. ถึง 23:00 น.พิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยพร้อมให้บริการทุกวันและทุกเย็นค่ะมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมากๆนะคะเลือกนั่งได้หลายโซนสวนร่มรื่นแต่ว่าวันนี้ฝนตก move ไปนั่งในโซนของห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านได้ชิลเช่นเดียวกันค่ะแวะไปชิลแล้วก็แวะไปพักได้กันได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสจองโต๊ะล่วงหน้าได้0635251719นะคะ0635251719ค่ะและดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสรับประกันความสดความอร่อยและความสะอาดที่พร้อมให้คุณได้ฟินกันทุกวันและทุกเย็นอย่าลืมแวะไปเจอกันนะคะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์เลยเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์เราหยุดเราไม่ได้เจอกัน1วันแต่ว่าสถานีเรายังมีเพลงเพราะให้คุณได้ฟังกันตลอดทั้งวันเหมือนเดิมติดตามกันได้เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะส่งท้ายไปพร้อมกับเพลงนี้ค่ะและชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight รอคุณผู้ฟังอยู่ไปพร้อมกับงานเก่าเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อเจอแล้วเรียบร้อยเพลงเก่าเพลงนี้ของอินคากับรักแท้มีแค่ครั้งเดียวนะคะเจอกันวันจันทร์สุขสันต์วันหยุดกันด้วยขอให้ฝนไม่ตกนะพรุ่งนี้เพราะมีคิวซักผ้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: Media Mega Fan. Clumpy everywhere. Brand and Mike.
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
8: You're listening 92

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเย็นวันเสาร์วันนี้ครับ6มิถุนายนคุณฟังวันนี้ฝนตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลมาตั้งแต่ 5-6 โมงเย็นตกมายาวเลยทีเดียวนะครับกระจัดกระจายหลายพื้นที่ทีเดียวแล้ววันนี้ตกหนักด้วยนะครับวันนี้ก็ดีว่าเป็นวันเสาร์นะผมว่าการจราจรก็อาจจะไม่ได้คึกคักหนาแน่นเท่าวันธรรมดาแต่อย่างไรก็แล้วแต่ฝนแบบนี้ก็มีผลกับการจราจรแน่นอนฉันเลือกเส้นทางให้ดีนะครับแต่ว่าหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องทำใจอ่ะต้องช้าหน่อยหนึ่งนะครับมีน้ำขังบนหลายเส้นทางทีเดียวนะครับก็ดูเส้นทางแล้วกันนะครับเหมือนเดิมวันนี้ก็อากาศอย่างนี้ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึง 19 นาฬิกานะครับกับเรดิโอชวายไลท์และชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เฮียแยกเมย่าซ้ายมือพามสแควร์เลยเทอร์ตันเฟสเลี้ยวซ้ายมานิดนึงกับกรีนพาร์คแล้วก็สาขาที่6ใหม่ล่าสุดนั่นก็คือสาขาการฝรั่งแม่ริมนะครับสาขานี้สะดวกสบายแวะไปใช้บริการได้นะครับมีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะฮะสาขาที่6เนี่ยนะครับสำหรับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับสุดคืนนี้

0: รับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและบรรยากาศเย็นวันนี้ของเรากับเรดิโอทวายไลท์ครับคุณผู้ฟัง
1: Radio Twilight.

0: White Light
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุของ17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: กับช่วงวันเสาร์วันนี้นะครับเราอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเพลงจนถึงทุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นคลื่น 92.0 ทีนี้คุณผู้ฟังบางทีถ้าหากว่าการรับฟังคลื่นจากวิทยุตรงๆเนี่ยบางทีมันไม่สะดวกใช่ไหมคุณผู้ฟังบางทีมันมีคลื่นแทรกบ้างหรือว่าไกลหน่อยก็คลื่นอาจจะไม่ค่อยชัดก็มีวิธีง่ายๆคุณฟังก็โหลดแอปพลิเคชันนะฮะที่เกี่ยวกับวิทยุมาฟังนะครับ อย่างที่ใช้ประจำนี่ผมก็จะใช้ Radio Box นะฮะพิมพ์ตรงตัวนะฮะ Radio Box นะฮะแอปพลิเคชันไว้ในมือถือแล้วเราก็เลือกประเทศไทยเลือกเชียงใหม่นะแล้วก็ไปที่เชียงใหม่เรดิโอนะครับอันนี้อยู่ที่ไหนขับรถไกลๆฟังได้ตลอดสัญญาณชัดเป๊ะทีเดียวจากมือถือของคุณต่อบลูทูธเข้ารถยนต์นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางในการฟังเพลงให้สะดวกสบายแล้วก็ไม่มีคลื่นแทรกเลยทีเดียวแล้วก็ฟังเพลินคุณภาพเสียงก็เยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะใครที่ยังไม่เคยลองก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะฮะโหลดแอปพลิเคชันเกี่ยวกับวิทยุเช่น Radio Box ที่ผมใช้อยู่นี่นะฮะแล้วก็เลือกคลื่นของเชียงใหม่เลยเดียวฟังชัดเจนฟังกันได้ทุกวันแล้วก็ไม่มีสะดุดเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับฟังวิทยุแบบสบายๆแล้วก็ถูกใจแน่นอนนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของการฟังเพลงวันนี้ของเรากับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio ทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: มดเวลาแล้วคุณฟังเดี๋ยวสักครู่19นาฬิกานะครับผมต้องลาคุณฟังแล้วนะฮะขอบคุณคุณฟังที่ติดตามรับฟังรายการนี้กันมานะครับขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับลากันแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการค้าภายในเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนตอบโต้สหรัฐที่โจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามกับญี่ปุ่นพร้อมเร่งแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ผลไม้ส่งออกและผลักดันสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติม
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากที่นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคลเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยการปลอดภัยอาหารภายใต้ความมั่นคงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือเจเทป้าครั้งที่16ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นและกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นว่าไทยและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการเจรจาร่วมกันไทยสามารถขยายตลาดส่งออกส้มโอไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้อีก2สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทับทิมสยามโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอสายพันธุ์ใหม่ทั้ง2สายพันธุ์ไปยังญี่ปุ่นได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นจะสามารถส่งออกผลส้มจากพื้นที่ใหม่มายังไทยได้เช่นกันนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เจรจาผลักดันการขอยกเลิกการจำกัดสายพันธุ์เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกส้มโอและมะม่วงไปยังญี่ปุ่นได้ทุกสายพันธุ์ในอนาคตความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าและจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลไม้ไทยขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นและไทยยังผลักดันการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่และสัตว์ปีกจากมาตรการโซนิ่งโรคไข้หวัดนกหรือ NAI Regionalization เนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งวัตถุดิบอาหารสัตว์รวมถึงการขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์หมูปรุงสุกได้แก่ขาหมูซี่โครงและลำไส้ปรุงสุกซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้เกษตรกรหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรก
3: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเปิดลานประมูลผลไม้จังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการโดยนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสร้างการแข่งขันด้านราคาอย่างโปร่งใสและช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตมังคุดสำคัญของประเทศมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 52,000 ตันดังนั้นการมีช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจะช่วยรองรับผลผลิตป้องกันการกระจุกตัวและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตรเพื่ออำนาจต่อรองให้เกษตรกรและส่งเสริมให้การซื้อขายสะท้อนคุณภาพผลผลิตมากขึ้นทั้งนี้ผลการดำเนินงานเบื้องต้นพบว่าลานประมูลมีมูลค่าการซื้อขายสะสมแล้วกว่า 640,000 บาทโดยกรมการค้าภายในจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดและเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลไปยังผลไม้ชนิดอื่นรวมถึงมังคุดภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมเดชอุดมส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้แก่ชุมชน
4: นางสุขสมรวยวันธนีจกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนิทรรศการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตำบลตบหูประจำปีงบประมาณ2569ขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับการจัดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมทุเรียนลำน้ำโดมอำเภอเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักในประเทศ ทศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเปิดช่องทางให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านคนกลางส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลตบหูและอำเภอเดชอุดมและเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนผลักดันและกระจายรายได้สู่สินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์อื่นๆสำหรับประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าร่วมงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมได้ที่โรงเรียนบ้านพลดวนหมู่ที่22ตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่6ถึง8มิถุนายน2569กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนโคราชโมเดลยกระดับทุนมนุษย์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัยณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทั้ง3กระทรวงเข้าร่วมโดยนายประเสริฐกล่าวว่าทั้ง3กระทรวงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการกำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้โคราชโมเดลเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบขับเคลื่อนใน3ด้านสำคัญได้แก่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางการสร้างความปลอดภัยในสังคมสำหรับแนวทางการดำเนินงานทั้ง3กระทรวงจะร่วมขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Dropout บูรณาการฐานข้อมูลเพื่อค้นหาและนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าสู่การเรียนรู้ผ่านรูปแบบที่ยืดหยุ่นผลักดันระบบธนาคารหน่วยกิจให้ประชาชนสามารถสะสมผลการเรียนรู้เพื่อเทียบโอนได้ตลอดชีวิตด้านการดูแลกลุ่มเปราะบางให้บริการบัตรคนพิการเชิงรุกผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนำร่องระบบครัวกลางสำหรับโรงเรียนควบคู่กับการสนับสนุนศูนย์สร้างสุขเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างครบวงจรโดยทั้ง3กระทรวงจะร่วมกันจัดทำแผนงานและกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การขับเคลื่อนโคราชโมเดลบรรลุเป้าหมายและเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดโครงการแนะฝันปันความรู้สู่เยาวชนยุคใหม่ชี้การศึกษาในอนาคตอาจารย์ต้องสนับสนุนเด็กไทยค้นพบศักยภาพตัวเองให้เร็วที่สุดนายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนะฝันปันความรู้สู่เยาวชนยุคใหม่จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนไทยในการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตณอาคารศาสนสถานมณฑลทหารบกที่11เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงอว.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนื่องจากปัจจุบันการศึกษาและตลาดงานกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอาจารย์จะไม่ใช่แค่ผู้สอนแต่เป็นผู้ประคับประคองให้เยาวชนรู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดคือการสนับสนุนให้เยาวชนค้นพบศักยภาพและจุดเด่นของตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อตั้งเป้าหมายและพัฒนาทักษะที่เท่าทันต่อความต้องการของโลกอนาคตโครงการนี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญในการจุดประกายให้เยาวชนไทยได้สำรวจช่องโหว่อุดจุดอ่อนและพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงานที่ตลาดยุคใหม่ต้องการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบาย Action 5+ บูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศ
6: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5+เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักประกอบด้วยด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนสินค้าโอท็อป การท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงมาตรการบรรเทาภาระค่าของชีพและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในอาชีพด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนโดยมุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติดผ่านแนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่กับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบายเนซีโร่และด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัลยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมุ่งมั่นปราบปรามคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างตามแนวทางมหาดไทยใสสะอาดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นมูลค่ากว่า4ล้านบาทนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอก.และแสดงเครื่องหมายมอก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,600,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างรวมถึงดรายเป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงโดยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดกำชับขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้นางสาวปิยรัตน์ติยะภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมทั้งนี้ได้เน้นให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าถึงสหกรณ์ทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสหกรณ์ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไทยในทุกมิติให้สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพกรมควบคุมมลพิษตรวจพบการปนเปื้อนสารหนูและสารตะกั่วเกินมาตรฐานในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกดและคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพร้อมเร่งวิเคราะห์หาต้นตอมลพิษ
7: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกดและคลองห้วยตะเข้จากการตรวจสอบรูปแบบปูพรมค้นหาต้นตอการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยสะเข้ ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง2มิถุนายนที่ผ่านมาหลังพบปัญหาน้ำเสียทรงกลิ่นเหม็นเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิสูจน์หาผู้กระทำผิดและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดจากการเก็บตัวอย่างผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินพบค่าโลหะหนักในแหล่งน้ำ3แห่งตลอดลำคลองคือพบสารหนูและตะกั่วมีค่าเกินมาตรฐานน้ำผิวดินได้แก่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณคลองหนองน้ำเขียวบริเวณท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณฝ่ายกุดนกเฝ้าหมู่ที่2ตำบลกุดนกเฝ้าส่วนผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณจุดสูบน้ำดิบเพื่อการประปาเทศบาลเมืองสระบุรีหลังคลองเพียวบรรจบแม่น้ำป่าสักและน้ำประปาที่ผ่านการผลิตจากการเก็บตัวอย่างพบคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่3สามารถนำไปใช้เพื่อการเกษตรกรรมรวมถึงใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้แต่ต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: มาต่อที่เรื่องการเมืองค่ะรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุง

0: แต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เพราะมีการย้ายทะเบียนบ้านมายังไม่ครบ1ปีเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการจ่ายบัตรเลือกตั้งอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนับคะแนน
1: ท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านกำชับมาในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางถ้าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ในเรื่องของทั้งผู้ว่าทั้งสก.ก็ต้องจ่ายบัตรป้องกันสองใบสก.กับผู้ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะว่าเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่างกันถ้าตัวที่เขตเลือกตั้งต้องมีชื่อในเขตเลือกตั้งอย่างน้อย1ปีตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพื่อเซฟตี้ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในตอนนับคะแนนในเรื่องของบัตรเขต
0: ขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระเดินหน้าหาเสียงกับประชาชนพร้อมชูนโยบายทำงานเพื่อส่วนรวม
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหาเสียงทางการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กพร้อมนายแสนปิติสิทธิพันธ์หรือแสนดีบุตรชายโดยระบุว่านายแสนปิติซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นมาช่วยหาเสียงด้วยด้านนายอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่สวนหลวงร.9ทักทายประชาชนเน้นเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สวนสาธารณะและการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของกรุงเทพมหานครจากนั้นลงพื้นที่พบปะประชาชนที่บริเวณบองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คนายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมและมีแนวคิดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนโดยให้กรุงเทพมหานครเข้ามาสนับสนุนภาคเอกชนและคนในพื้นที่ในการต่อยอดอัตลักษณ์จุดเด่นและเรื่องราวของชุมชนเพื่อ นำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งค้าขายที่มีเอกลักษณ์รวมถึงพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้นด้านนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตบางขุนเทียนบริเวณพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนเพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนชายฝั่งเนื่องจากบางขุนเทียนเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับทะเลจึงถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนการแก้ปัญหาจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทย plusสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชลีลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในประเทศคูเวตและบาเรนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น

เพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งในเกาะเกสและเมืองโกรุกเขตซิริกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประณามกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน7ลูกโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนและคูเวตโดยเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างโจ่งแจ้งและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีบาเรนและคูเวตรวมทั้งเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆสำนักข่าวซินหัวรายงานว่านายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครั้งที่29เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายหานเจิ้งระบุว่าจีนพร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองซึ่งกันและกันตลอดจนขยายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งยกระดับการประสานงานในเมทีระหว่างประเทศและพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้มีเนื้อหาและมีมิติความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้านประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำว่ารัสเซียมุ่งมั่นที่จะกระชับความไว้วางใจทางการเมืองและมิตรภาพที่ดีกับจีนพร้อมกับยกระดับการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆเสริมสร้างเสถียรภาพต่อสันติภาพและการพัฒนาของโลกรวมถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างรัสเซียและจีนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่น่า

0: กองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 20 เซนติเมตรและเวลา 8:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา6 นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52 เซนติเมตรและเวลา17:29ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:26กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:49
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจันยาอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากลนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายทีมชาติเบลเยียม2-3เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายทูมูอามาซานาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายรัมโก้โยฮันเนสฟันไวคาร์เดนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางกาเตอร์อิกส์ดูองคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายแอนส์วอฟกังไรเซลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานลูสมารีเดอครูไรเซลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเปอร์งิรันฮาจีซาฮารีบินเปอร์งิรันฮาจีซัลเละเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮามินะบินตีฮาริสภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:15 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยกองทัพบกวิทยาลัยกองทัพเรือวิทยาลัยกองทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงประจำปีการศึกษา2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มวิทยาฐานะด้วยเวลา 13:54 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ณกรมการข้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 13:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการแสดงมุทิตาจิตและพระราชทานน้ำสังกับพระราชทานพรแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเนื่องในโอกาสที่เจริญอายุ100ปีณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15โดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้แทนรัฐบาลไทยร่วมสวมชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต์ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3: Refresh Refill the music
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill the music

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Chiang Mai Radio Fashion Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: 93.75 เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Fresh

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: 93.75 เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: 93.75 Chiang Mai Radio Fashion Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill The Music

0: วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

हम अशोक वाम चरण नाइट हम जुंग बंकर में कयात के योम तन बुफंग तंग लाए ทุกท่านทุกคนเมื่อถึงเวลาขณะนี้โยมทั้งหลายจะได้ฟังธรรมะเป็นรายการประกิณกะจากอาตมาภาพตุเจ้าวัดหนองตองแห่งดงจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้นำรายการนี้มาพบปะกับญาติกับโยมเห็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก่อนที่จะได้โอได้จานอย่างนั้นเอามาไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นมงคลต่อชีวิตต่อไปอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตปะกวาตาธัมโมประธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณัง

นังคัจฉามิธัมมังสรณังนังคัจฉามิสังฆังสรณังนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังนังคัจฉามิติติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโลปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวะติยันตุนิมิตตังอะวะมังคะลัญจาโยจามะนะปุสสะคุณัสสะสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอิปัสสิโกโอปัณณยิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวินยุหิติยันตุนิมิตตังอะวะมังคะลัญจาโยจามะนะปุสสะคุณัสสะสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปัตติปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัตติปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปัตติปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปัตติปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาลิปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคคลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนายโยปะอุนายโยตะกินายโยอัญจะลิกัลลานิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตตังอะวะมังคะลัญจาโยจามะนะปุสสะคุณัสสะสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังภะคะนิอะลิญะญะจะติญะจะโตนะปิจานะเมสันจิตจะปันดังชีวิตตาวุรุปิตาตินัสเจนัสุจิตเตโอตุสุติกัพพัสสะโพชังโฆสัตติสังฆาโตตัมมะนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจะตถาปะเร

samato beka por changka zate te zapatak sina munina samatakata pavita paulikata samvatante apinyaya nipanaya japodiya etena satya vachena sotite oto sapata ekasamming samayena to mukhala nanya katsapang kilane to kite titsuwa pochangke satta te sanye tejatang api nanditawa roka mucin sutang kane etenda satya vachenda sotite oto sapata ekata tamba raja pe kelan yena pipirito yunda terena tan yeva pana petau vana satarang jambo titau wajang apatha tamba buddha sitana so etena satya vachena sotite oto sapata paina teja apatha tinan nampi mahesinang maka atakile java patanu pati tamatang etena satya vachena sotite oto sapata sakatwa putra latanang osatang utamang parang yitang deva manutsanang potate jena sotina nasantu patawa sabbe dukkha upasamento te sakatwa dhamma ratanang osatang utamang walang palila upasamanang dhamma te jena sotina nasantu patawa sabbe bhaya upasamento te sakato sangkara tanang osatang utamang balang aunayang baunayang sangkate jena sotina nasantu patawa sapero kabupasamento te nati me salanang anyang puto me saranang barang etena satya vachena hotu te jaya mangkalang nati me salanang anyang dhammo me saranang barang etena satya vachena hotu te jaya mangkalang nati me saranang anyang sangko me saranang walang etena satya vachena oto te jaya mangkalang ocang ko sati sangkato tamanang vijayo tata Viriyam piti pasati pocang kajak tata pare Samadu beka pocang kajati te sapatak sina Munina samada kata pavita pavuli kata Sangvatanti apinyaya nipanaya japodiya etena satya vachena sotite oto sapata ekasamming samayena to mukhala nanya katsapang
คิลันเนตุคิเตติสัมวาพุทธังเกสัตตะเตสัญเยเตจัตังอภินันติตวาโลกมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาเอกัตถะธัมมะราชะปิเกลัญเยนะปิปิริโตยุนดัตเตเรดัตตัญเยวาปันดาเปตวานะสัทลังสัมปุติตวาจะอัปปะธัมมพุทธสิทานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะโสเตเตหุตุสัพพะทาปะหินะติจะอัปปตาตินนันนัมปิมะเยสินังมักขะอัตตะกิเลสะวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหโสติเตโหตุสัพพะทาอิปุสสะสะวิจัยโยโลเกอนุตโรสัพพสัตตาอิตัตถายะตังตวงกันหายิเทวเตปัลเลวเจลจัตันเตอมนุสิหิปวเกพยัคเณเกวิเสปุเตอกัลมะระเนนวาสัพพัสสัมมาปรานะบุตโตตะเปตุกัลละมะริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขิสัทธาสุตตะสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขิสัทธาลิขิตังยินดีตังบูชังทารณังวัจจนังคะลุงปะเลตังเตสนังสุตวาตัสสะอายุปวัตติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โพชฌงค์ปริสังครั้งยะโตหังยันนุนิมิตังสักกัตตัวนัตถิเมอธิอุณสวิจัยโยมนอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษายังโลกาเปียทิโลกภัยไข้เจ็บอันเกิดแต่ทนข้าพเจ้าญาติโยมยิ่งใจในสรีระร่างกายทุกส่วนทั้งภายนอกและภายในกินยาบาหายมารักษาก็ไม่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บคืออันตรธานสัวหายและที่จะเกิดมาภายหน้าอย่าได้เกิดมีมาแม่นเดินดังไปเหนือใต้ตกออกไก่และไก่ขอเฮมีโจกมีใจปราศจากภัยอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปติภัยโรคภัยอย่าได้มากรรมมากาย
มีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาก็ตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทคือจำเริญด้วยกิจการงานเมื่อมีความสมปรารถนาด้วยอายุวรรณะสุขภละเหมือนกันทุกท่านทุกคนเจริญพรกรมอุตุบอกตักเตือนเรื่องฝนเรื่องลมเรื่องลูกเก็บหน้านี้เกิดมีขึ้นเกือบทุกวันถ้าบ้านเฮาก็บ้านเปิ่นบางทีตกนักลมมาลมแรงนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงโยมและอาตมาภาพโชคดีมากๆที่ผ่านมา1วันเป็นบุญเป็นกุศลและต้องอยู่ต่อไป120ปีหรือ20พรรษา120พรรษาญาติโยมท่านทั้งหลายนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันตะวันนี้ตอนเจ้าอาตมภาพก็อยู่วัดตอนเมื่อตอนก็อยู่วัดตะวันนี้ฝนตกพระปายแต่ตกหลายครั้งหลายคราเมื่อค่ำมาก็มีฝนลงออกจากวัดไปแสดงธรรมที่งานข่าวดำบ้านขันแก้วตำบลขันแก้วอำเภอหางดงเชียงใหม่โอ้ดีใจที่ญาติโยมพากันไปฝนตกแต่งานข่าวดำเนี่ยญาติโยมเป็นงานที่ทุกคนต้องไปกันเพราะว่าบ่าวศพไหนจะมีคนมากหรือน้อยตั้งไว้ที่ไหนก็พากันไปจะต้องเป่าประกาศพอรู้ข่าวก็พอกันไปพากันไปขอบใจที่สงบกายวาจาใจทั้งอกทั้งใจฟังเทศฟังธรรมเดือนที่ผ่านมาใช้เวลาประมาณ50นาทีก็เอวังนุโมทนาเป็นอย่างมากก็วันนี้ก็จะเจริญพุทธมนต์อบรมสมโภชพระธาตุของวัดขันแก้ว

งจังหวัดเชียงใหม่เวลา20นาฬิกาหรือ8โมงเมื่อคืนเนอร์ที่บ้านแผนเนอร์ท่านทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายทุกท่านการดำรงชีวิตของเราทุกวันเนี้ยมันก็ดำเดินชีวิตผ่านไปผ่านไปแต่เราทั้งหลายบอกว่าโยมและอาตมานั้นเอามีหลักยึดก็คือธรรมะมีกฎก็คือศีลฉะนั้นในชีวิตนั้นเหมือนหยาดน้ำบัติดใบบัววารีบัติดปฐมฉันใดมุนีย่อมบัติดอยู่ในรูปที่เห็นได้เสียงที่ได้ยินได้อารมณ์ที่ได้รับรู้ฉันใดท่านทั้งหลายบูเฮาที่ถึงธรรมจะมาเป็นคนเศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไปสิ่งใดผ่านไปแล้วก็ผ่านไปบ่พร่ำเพ้อถึงสิ่งที่ยังบ่มาถึงเรียกว่าสิ่งที่ผ่านไปเป็นอดีตที่บ่มาถึงเป็นอนาคตหมู่เฮาทั้งหลายก็ดำรงชีวิตตามหลักธรรมในสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันฉะนั้นญาติโยมบุคคลใดบะค่ำเครียดบะยึดมันผ่านแล้วผ่านไปและอนาคตจะมาอย่างไรนั้นก็ไม่คิดบะค่ำเครียดแต่เอาปัจจุบันสำคัญท่านบอกว่าบุคคลนั้นย่อมจะเป็นคนที่มีผิวพรรณวรรณะผ่องใสส่วนคนทั้งหลายที่ยังอ่อนยังด้อยด้วยปัญญาคือแต่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังมาถึงเหมือนบ้านด้านบางคนน่ะบางคนคิดงวดหน้ากูต้องได้แน่ต้องวันที่หนึ่งงวดหน้ามาบ่ดูงวดหน้ากูต้องได้แน่ต้องวันที่หนึ่งเพ้อฝันไปอย่างนั้นสิ่งที่ยังมาถึงก็ทำให้ญาติโยมจิตใจวันไหวนึกถึงแต่ความหลังที่ผ่านมาเมื่อมันนึกจิตใจก็เศร้าซ้อยน้อยอกหม่นใจกูเกิดมาเนี่ยบุญวาสนากูอย่างที่ยังมามีเหมือนเปิ้นฉะนั้นอย่าได้นึกเพราะจะทำสุขภาพสูดซีดมัวมองเศร้ามองเสมือนกับว่าสิ่งที่มันใช้บ่ได้หรือสิ่งที่เราทิ้งไว้กลางแดดมันเหี่ยวแห้งก็คือติดใจอารมณ์มันเหี่ยวแห้งฉะนั้นสาธุชนญาติโยมท่านไหนท่านใดที่บ่มีอุปทานบ่มีความยึดมั่นบ่มีกิเลสเป็นแห่งการเกิดความกังวลเช่นว่าอันนี้ของเฮานี้ของคนอื่นคนอย่างนั้นบ่ต้องมางูมาจากกับตัวเฮาอันนี้มันของข้าถ้าไปยึดมันอย่างนี้ญาติโยมมันจะทำให้อารมณ์บูดเน่าเศร้าซ้อยหม่องเหงา

สหัมไปยึดมันอันนี้เอานี้เขาจิตใจไม่เศร้าส้อยไม่โศกาเพราะเอาบัตถือเป็นอัตตาเอาบ่เอาว่ามันมีแต่บอกว่าไม่เป็นอัตตาไม่มีตัวตนเขาตั้งหลายก็ไม่มีตัวตนนั่นก็ไม่ใช่ของเขานี่ก็ไม่ใช่ของเราคิดใจมันก็ตั้งมันประกวนก็วายบัดติดข้องบะวันไหวพูดง่ายๆยมเป็นคนมีจิตใจสม่ำเสมอตั้งมั่นมีสติมีปัญญาบ่หวั่นไหวเพราะเป็นคนรู้แจ้งรู้ชัดจึงอยู่ปราศจากความรู้สึกความรู้สึกสิ่งที่ปรุงแต่งฉะนั้นญาติโยมเราพึงเลิกการลำพึงลำพังทั้งหมดมองหันแต่ความตอบตรงที่เราก็จะมีความสุขนี่ก็เป็นธรรมะจากตัวเจ้าขอฝากไว้กับญาติกับโยมนำไปคิดพิจารณาเมื่อมันมาอยู่ในจิตจิตใจเฮาก็บ่เศร้าหมองบ่หม่นหมองเฮาก็บ่กังวลเฮาก็จะบ่ค่ำเครียดถ้าในใจเฮามีแต่ธรรมะธรรมะย่อมชนะอธรรมจิตใจเฮาก็จะมีความใสสะอาดก็ขอฝากไว้อายุวันโดสุขขังบลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: รู้หรือไม่เหล่านักการเมืองได้เงินเดือนเท่าไหร่ทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีส.ส.และส.ว.ที่อาสามาทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนแต่ละเดือนตัวเลขกี่หลักกันบ้างสรุปมาให้ดูชัดๆค่ะเริ่มที่ฝ่ายบริหารตำแหน่งสูงสุดจะมีรายได้กำหนดไว้ชัดเจนตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีเงินเดือน 75,590 บาทเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทรวม 125,590 บาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเงินเดือน 73,240 บาทเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาทรวม 115,740 บาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเงินเดือน 72,060 บาทเงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาทรวม 113,560 บาทส่วนที่2ฝ่ายนิติบัญญัติคือส.ส.และส.ว.จะมีรายได้ที่ใกล้เคียงกันส่วนประธานสภาจะได้รับสูงกว่าเนื่องจากภาระหน้าที่โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรเงินเดือน 75,590 บาทเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทรวม 125,590 บาทประธานวุฒิสภาเงินเดือน 74,420 บาทเงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาทรวม 119,920 บาทส.ส.และส.ว.เงินเดือน 71,230 บาทเงินประจำตำแหน่ง 42,330 บาทรวม 113,560 บาทส่วนที่3ทีมงานและข้าราชการการเมืองอื่นๆซึ่งเป็นตำแหน่งสนับสนุนฐานเงินเดือนนั้นก็จะลดหลั่นกันไปโดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายได้รวมประมาณ 81,700 บาทโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 57,250 บาทที่ปรึกษารัฐมนตรี 57,250 บาทและที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือคณะทำงานของส.ส.และส.ว.จะมีผู้ช่วยสูงสุดได้ถึง8คนซึ่งที่ปรึกษารายได้ประมาณ 24,000 บาทและเลขานุการรายได้ประมาณ 18,000 บาททั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมสิทธิประโยชน์อื่นๆเช่นเบี้ยประชุมกรรมาธิการค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางทั้งในและต่างประเทศรวมถึงค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนตามระเบียบที่กำหนดไว้ค่ะอ้างอิงข้อมูลพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่งพ.ศ.2557พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและเลขาธิการพ.ศ.2555
1: สถิติจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์พบว่า4เดือนแรกของปีมีมูลค่าความเสียหายจากการถูกหลอกลวงกว่า 7,000 ล้านบาทแพลตฟอร์มที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดก็คือ Facebook นะคะที่มีมากกว่า 50,000 คดีด้วยกันค่ะโดยทางประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคระบุว่าแพลตฟอร์มระดับโลกปล่อยปะละเลยให้มีมิจฉาชีพเข้ามาใช้แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้บริโภคส่งผลทำให้มีผู้เสียหายทุกวันทุกช่วงวัยและก็ทุกอาชีพค่ะสภาองค์กรผู้บริโภคจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนี้ค่ะ
2: มันเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่เราสภาองค์กรผู้บริโภคในฐานะตัวแทนของผู้บริโภคนะต้องออกมาขับเคลื่อนในเมื่อไม่มีหน่วยงานไหนทำเรื่องนี้เรามีหน้าที่ผลักดันเรามีหน้าที่สร้างการมีส่วนร่วมให้หน่วยงานต่างๆลุกขึ้นมาปกป้องคุ้มครองสิทธิของคนไทยหรือสิทธิของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีใครดำเนินการใดๆวันนี้สภาองค์กรผู้บริโภคก็ขอประกาศว่าเราจะเป็นหน่วยงานแรกๆนะฮะที่ท้าชนแล้วก็ท้าฟ้องเฟซบุ๊กเป็นคดีแรก
1: สำหรับ8เหตุผลหลักที่สภาองค์กรของผู้บริโภคนั้นใช้ประกอบการฟ้องร้องนะคะก็ได้แก่การปล่อยให้มีโฆษณาหลอกลงทุนและพนันออนไลน์การจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มอัลกอริทึมหรือระบบติดตามพฤติกรรมผู้ใช้งานป้อนโฆษณาหลอกลวงซ้ำๆแต่ไม่มีระบบคุ้มครองและชดเชยผู้เสียหายและไม่มีการตรวจสอบตัวตนทำให้เปิดบัญชีปลอมได้ง่ายค่ะ
2: มีกฎหมายติดตั้งระบบคัดกรองที่เข้มงวดในหลายประเทศแต่ขณะที่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีมาตรการคัดกรองหรือไม่มีมาตรการป้องกันเรียกว่าไม่มีมาตรการป้องกันสแกมเมอร์แอดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ถูกปฏิบัติในประเทศไทยเนาะเราไม่ใช่พลเมืองชั้น2 51ล้านเป็นตัวเลขที่มากเพียงพอของผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยนะเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกและคุณได้โฆษณาจากเราเป็นอันดับ10เป็นอันดับ10ของโลกนะเป็นอันดับ10ของโลกหลายหมื่นล้านเพราะฉะนั้นเองว่าอันนี้ก็เป็น8เหตุผล
1: แล้วบอกด้วยว่าภาครัฐควรที่จะยกระดับบทบาทในการดูแลแพลตฟอร์มด้วยนะคะในการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายออกมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะโดยสภาผู้บริโภคก็จะเป็นตัวแทนเข้ายื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับ Facebook ที่ศาลแพ่งรัชดาในวันที่8มิถุนายนนี้ค่ะ
3: ศาลเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี52106475 01สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
4: ทำนายของคนเฒ่าบักเก่าเพิ่นได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแตงลายจะขึ้นก้างจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำทมินจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียฮาจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาบ่าวนักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่ซอยแผ่วข้อตีนของกินบ่ต้องได้ทำฝนตกหำบ่ท่ากว่าเปี้ยควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมากินมีตีนบ่ท่าได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไตมองใหม่บ่มีคนต่ำเสือลายดำจะสุ่นปื้นบ้านฝูงแรดจ้างจะอยู่บนหลังคาปูป๋าจะดาดดื่นต้องอึงบ่ตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัตว์ปีกจะหนีไก่นกยางตีนใสจะกินบ่แห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนหนุ่มจะอยู่ตำบลซาเป้าจะจนกันกลางอากาศขนฉลาดจะนอนดึงขนซึงจะไปหญ้าการน้อยนานจะหนีป่าน้ำต้าจะไหลขึ้นเหงือนดินจะเปียงกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มขนหนุ่มจะบ่อยู่บ้านไม่การจะบ่มีไผหู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะครองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีหยังกินหนี้สินจะมีกันทั่วบัดทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนิยายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แลตั้นทั้งหลายเอ้ย
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมกเกษตรเพชรสำริดขออนุญาตแชร์เรื่องบุญได้บุญแชร์เรื่องบาปได้บาปในส่วนของธรรมสาระวันนี้ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนำมาฝากว่าขยันทำบุญได้อะไรมีคำตอบแต่ไม่ใช่คำตอบที่ผู้ดำเนินรายการตอบเองแต่เป็นคำตอบของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคติตารามกรุงเทพมหานครในสมัยอดีตท่านได้เทศเรื่องทำบุญไว้ว่าทำไมต้องทำบุญเพราะบุญเป็นพลังงานที่มีพลังดึงดูดความเจริญมาสู่ชีวิตเป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตถ้าบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตก็มากถ้าบุญมากอุปสรรคในชีวิตก็น้อยถ้าบุญอ่อนกำลังลงหรือบุญหมดบาปที่เคยทำไว้ก็จะได้โอกาสส่งผลทำให้ชีวิตมีอุปสรรคต่างๆนานาเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความสุขหมดอำนาจวาสนาเสียชื่อเสียงเกียรติยศแม้คนรักก็หมดรักแม้ทรัพย์ที่มีอยู่น้อยนิดก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ ฉะนั้นการจะมีทรัพย์สมบัติทุกอย่างและความสมบูรณ์พร้อมในชีวิตก็ต้องมีบุญที่มากเพียงพอซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดล้วนต้องอาศัยบุญทั้งนั้นไม่ว่าจะอยากอยู่แบบพอมีพอกินหรือคิดจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือพระเจ้าจักรพรรดิแม้กระทั่งปรารถนาที่จะหมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมีบุญมากถึงบารมีมากถึงจะดำรงอยู่ในเหตุที่ดีด้วยเหตุนี้เราจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสั่งสมบุญเพราะบุญคือเบื้องหลังความสุขความสำเร็จในชีวิตทุกระดับอย่างแท้จริงหลายท่านที่เล่นข้อมูลส่งต่อเรื่องบุญก็จะได้บุญและทานที่มีบังเกิดขึ้นในการส่งต่อเรื่องบุญก็ขอให้เป็นอภิมหาบุญขอให้ผู้ที่ส่งต่อมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีความสุขกายสบายใจมีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่จนปรารถนาสิ่งใดสมความปรารถนาทุกๆประการขอให้ผลบุญนั้นเห็นผลทันตาด้วยเทอญสาธุรักใครก็ส่งต่อข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องบุญจิตของผู้มีบุญมากข้อแรก1ไม่บ่นถ้ามีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญาทําให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทําให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้บ่นไปก็แค่นั้นเองที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ดั่งใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรรมอันเป็นสมบัติของเราเองข้อที่สองไม่กลัวเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะความมั่นใจนี่เองในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังของบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้นข้อที่สามไม่ทำชั่วเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพเป็นตัวควบคุมบริหารจัดการตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่รับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายหลายภพหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาลข้อที่4ไม่คิดมากเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตใจไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน5รอได้คอยได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิตข้อที่6อดได้ทนได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้ความอดทนเป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนอย่างมีความสุขเจ็ดสงบได้เย็นได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวายจับจ่ายวุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแปดปล่อยได้วางได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละการวางตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้นก้าวรู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกำลังของบุญญาฤทธิ์เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภความโกรธความหลงจิตใจก็มีความเป็นอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีก็เป็นคำสอนที่มีเรื่องราวดีๆนำมาฝากสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมเกษตรเพชรจำเริญบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวขออนุญาตนำสถานที่ล่าสุดของไทยที่ได้เป็นแหล่งมรดกโลกก็เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์สำคัญที่ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งมรดกโลกไปแล้วล่าสุดสถานที่สำคัญแห่งที่เป็นล่าสุดของไทยที่ได้รับการยกย่องเป็นแหล่งมรดกโลกนั้นตามที่ปรากฏที่รับรู้รับทราบกันเป็นโบราณสถานในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเมืองโบราณศรีเทพโบราณสถานในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการจากยูเนสโกเมื่อวันที่19กันยายน2566ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่45ที่เมืองริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่4ของประเทศไทยและเป็นมรดกโลกแห่งล่าสุดทำให้ไทยมีทั้งหมด7แห่งแบ่งเป็น4แห่งทางวัฒนธรรมและ3แห่งทางธรรมชาติก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะเมืองโบราณศรีเทพเป็นแหล่งโบราณสถานที่สะท้อนร่องรอยการตั้งถิ่นฐานต่อเนื่องตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ผ่านยุคทวารวดีและอารยธรรมเขมรครอบคลุมระยะเวลาหลายร้อยปีโดยเฉพาะในช่วงพุทธศตวรรษที่7ถึง14เมืองนี้มีผังเมืองเฉพาะตัวแบ่งเป็นเมืองในและก็เมืองนอกล้อมรอบด้วยคูเมืองและกำแพงดินสะท้อนโครงสร้างการวางผังเมืองที่โดดเด่นและแตกต่างจากเมืองโบราณอื่นๆในภูมิภาคที่สำคัญมีงานศิลปกรรมในแบบสกุลช่างสีเทพที่วิจิตรและแสดงเทคนิคช่างที่ล้ำเช่นประติมากรรมรอยตัวไม่มีแผ่นโค้งด้านหลังรองรับและท่ายืนแบบท่าติพังซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าทางศิลปะที่หาได้ยากในภูมิภาคหลังการประกาศมีการเปิดให้เข้าชมฟรีระหว่างวันที่20ถึง24กันยายน2566ที่ผ่านมาเพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนและกรมศิลปากรพร้อมด้วยกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เร่งจัดทำแผนแม่บทด้านการอนุรักษ์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นถึงกระนั้นเมื่อยกระดับเป็นมรดกโลกเศรษฐกิจท้องถิ่นและความสนใจจากนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเพียงสุดสัปดาห์แรกหลังประกาศก็มีผู้เข้าชมราว 20,000 คน จนนำมาซึ่งปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานขยะการจอดรถและพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวเช่นการปีนขึ้นเจดีย์ซึ่งอาจก่อความเสียหายด้านโบราณคดีจึงมีข้อเสนอให้จำกัดการเข้าถึงพื้นที่เพื่อความยั่งยืนในการอนุรักษ์มรดกของชาติก็เป็นสถานที่ล่าสุดของไทยที่ได้เป็นแหล่งมรดกโลกก็คือที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพหรือเมืองโบราณสีเทพได้ยกเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่45ที่เมืองริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียในวันที่19กันยายน2566ที่ผ่านมาก็นำเล่าเมืองโบราณสถานสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ทีนี้ท่านได้ติดตามเรื่องมรดก7แห่งของไทยหมายถึงเมืองโบราณสีเทพที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่7ร่วมกับอีก6แห่งเดิมเมื่อปี2023ตรงกับปีพุทธศักราช2566โดยยูเนสโกเพิ่มเติมจากมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเดิมอีก6แห่งทำให้ปัจจุบันไทยมีมรดกโลกทั้งสิ้น7บวก1เท่ากับ8แห่งมีทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติมรดกโลกของไทยปัจจุบันมี8แห่งคือ7บวก1ก็หมายความว่ามรดกโลกทางวัฒนธรรม1เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร2นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร3แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง4เมืองโบราณสีเทพมรดกโลกแห่งที่7มรดกโลกทางธรรมชาติ1เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ถึงห้วยขาแข้ง2กลุ่มป่าดงพญาเย็นถึงเขาใหญ่3กลุ่มป่าแก่งขจารสรุปมรดก7แห่งไทยส่วนใหญ่จะอ้างอิงถึงจำนวนมรดกโลกที่ประเทศไทยมีทั้งหมดก่อนหน้าการเพิ่มสีเทพเข้ามาซึ่งเป็นมรดกแห่งที่7ทำให้ปัจจุบันไทยมีมรดกโลกอย่างเป็นทางการทั้งหมด8แห่ง7บวก1จากการประกาศครั้งล่าสุดก็ชวนท่านเที่ยว7มรดกโลกที่ยูเนสโกรับรองอัปเดตเมื่อปี2566ว่าล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน2023ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่45ณกรุงริยาดราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียทำให้เมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็น7มรดกโลกไทยที่ยูเนสโกรับรองมรดกโลกคืออะไรกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันเรามักจะได้ยินคนพูดถึงมรดกโลกกันอยู่เสมอๆโดยเฉพาะในสถานที่ท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศแต่เชื่อว่าแม้จะเป็นที่คุ้นหูเป็นอย่างมากแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบความหมายของคำนี้จึงต้องนำมาเล่าสู่กันฟังอย่างง่ายๆคำว่ามรดกโลกหรือแหล่งมรดกโลกก็คือพื้นที่ซึ่งอาจจะเป็นป่าไม้ภูเขาทะเลสาบสิ่งก่อสร้างต่างๆรวมไปถึงเมืองที่ได้รับการคัดเลือกจากยูเนสโกว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมีคุณค่าทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นๆที่มนุษย์หรือธรรมชาติได้สร้างขึ้นมาและควรได้รับการปกป้องคุ้มครอง ทางกฎหมายตามอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องมรดกโลกของยูเนสโกเพราะถือว่าสถานที่เหล่านี้แม้จะเป็นทรัพย์สินของประเทศใดที่มรดกโลกนั้นตั้งอยู่ก็ตามแต่ก็เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อื่นที่จะได้ร่วมกันชื่นชมและช่วยกันอนุรักษ์สืบต่อไปยังอนุชนรุ่นหลังแนวคิดเรื่องให้มีมรดกโลกนี้เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพราะตอนนั้นหลายๆประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามมีความเห็นพ้องต้องกันว่าสงครามนอกจากจะทำลายชีวิตและทรัพย์สินแล้วยังทำลายโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติไปอย่างน่าเสียดายและหากไม่มีการปกป้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ในอนาคตคนรุ่นหลังก็จะไม่มีโอกาสเรียนรู้หรือชื่นชมความงดงามที่คนรุ่นก่อนๆได้สร้างสรรค์เอาไว้องค์การยูเนสโกจึงได้เป็นตัวตั้งตัวตีในร่างอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องมรดกโลกขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์การสร้างความร่วมมือในหมู่ประเทศภาคีในการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมทั้งด้านนโยบายการบริหารเทคนิคและเงินเพื่อสงวนคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษย์ชาติให้คงอยู่ต่อไปโดยได้เริ่มประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่ที่เป็นมรดกโลกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515มรดกโลกจะแบ่งเป็น2ประเภทคือมรดกโลกทางวัฒนธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติซึ่งในปีพุทธศักราช2562ที่ผ่านมามีมรดกโลกกระจายอยู่ใน167ประเทศทั่วโลกอยู่ 1,121 แห่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม869แห่งและเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ213แห่งส่วนอีก39แห่งเป็นแบบผสมระหว่างทั้งสองประเภทประเทศที่มีมรดกโลกมากที่สุดในปัจจุบันก็คือจีนและอิตาลีมีถึง55แห่งรองลงมาก็คือสเปน48แห่งเยอรมนี46แห่งและฝรั่งเศส45แห่งสำหรับประเทศไทยเรามีมรดกโลกอยู่7แห่งโดยการที่สถานที่ที่จะได้เป็นมรดกโลกได้นั้นสิ่งแรกประเทศเจ้าของสถานที่นั้นจะต้องเป็นสมาชิกขององค์การยูเนสโกหรือที่ชื่อเต็มเต็มว่าองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเสียก่อนจากนั้นก็ไปดูว่าสถานที่เราคิดจะเสนอเป็นมรดกโลกนั้นมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์หรือเปล่าทั้งนี้เขาจะมีคณะกรรมการดูแลตรวจสอบและตัดสินก่อนจะประกาศออกมาซึ่งมีรายละเอียดไม่น้อยจึงจะไม่ขอเล่าหน้าที่นี้แต่บอกได้แต่ว่าไม่ง่ายเลยกว่าที่ใดที่หนึ่งที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นมรดกโลกแล้วดีอย่างไรอย่างน้อยที่สุดประเทศที่

0: freshen up. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
0: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
3: Mass FM
0: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
3: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
0: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
3: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
0: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
3: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
0: เชื่อมั่นในความดี
3: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
0: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่พูดให้คนแตกแยกแต่ต้องพูดเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน
3: ทำดี
0: ด้วยการไม่พูดให้คนแตกแยกแต่ต้องพูดเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีความสมัครสมานสามัคคีกันเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
3: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการมีสัมมาคารวะ1การอ่อนน้อมถ่อมตัว1มีความสันโดษ1มีความกตัญญู1การฟังธรรมตามกาลเวลา1 5ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
3: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวง
4: ข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
5: พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
6: เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
7: จากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
5: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
7: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลายได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกชาติวรรณะ
8: คุณผู้ฟังคะวันนี้เชิญติดตามนิทานชาดกอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องปัพพะชิตะวิเหทกะชาดกหรือเท้าสักกะสดุดีบัณฑิตเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เป็นเท้าสักกะครั้งนั้นพิทยาธรตนหนึ่งร่ายเวทมนต์แล้วเข้าไปในห้องมิ่งขวัญในเวลาเที่ยงคืนประพฤติล่วงเกินกับพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีฝ่ายข้าหลวงของพระนางได้กราบทูลแด่พระราชาพระนางจึงเสด็จทูลพระราชาเสียเองว่าฝ่าพระบาทชายคนหนึ่งเข้ามาในห้องมิ่งขวัญในเวลาเที่ยงคืนแล้วข่มขืนหม่อมฉันพระราชาได้กล่าวว่าก็เธอจะสามารถทำเครื่องหมายคือสัญญาณอะไรไว้ที่มันจะได้ไหมพระอัครมเหสีจึงทูลว่าได้พระเจ้าค่ะพระนางทรงให้นำถาดใส่ชาติมาไว้เมื่อเวลาชายคนนั้นมาในเวลากลางคืนร่วมอภิรมย์แล้วจะไปทรงประทับนิ้วทั้งสี่ไว้ที่หลังแล้วได้กราบทูลพระราชาแต่เช้าทีเดียวพระราชาตรัสสั่งบังคับคนทั้งหลายว่าเจ้าทั้งหลายจงพากันตรวจดูทั่วทุกทิศแล้วให้จับชายคนที่มีรอยชาติอยู่หลังฝ่ายพิทยาธรเมื่อทำอนาจารในเวลากลางคืนแล้วกลางวันก็ยืนขาเดียวนมัสการพระอาทิตย์อยู่ที่สุสานราชบุรุษทั้งหลายเห็นเขาแล้วจึงพากันล้อมไว้เขารู้ว่ากรรมของเขาปรากฏแล้วจึงร่ายเวทเหาะไปกลางอากาศพระราชาทรงเห็นชายคนนั้นแล้วจึงตรัสถามราชบุรุษทั้งหลายที่มาว่าเธอทั้งหลายได้เห็นไหมได้เห็นพระพุทธเจ้าค่ะมันชื่ออะไรล่ะคือใครเป็นบรรพชิตพระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าเวลากลางคืนเขาทำอนาจารแต่เวลากลางวันเขาอยู่โดยเพศบรรพชิตพระราชาทรงกริ้วบรรพชิตทั้งหลายว่าบรรพชิตเหล่านี้กลางวันประพฤติโดยเพศสมณะแต่กลางคืนทำอนาจารแล้วทรงยึดถือผิดจึงทรงให้ตีกลองประกาศว่าเจ้าทั้งหลายจักต้องปฏิบัติตามพระราชองค์การในที่ที่ตนได้เห็นแล้วเห็นแล้วว่าบรรพชิตทั้งหมดจงหนีไปจากอาณาจักรของเราบรรพชิตทั้งหมดเมื่อฟังประกาศแล้วจึงหนีไปจากแคว้นกาสีที่มีที่30โยชน์ได้พากันไปยังราชธานีอื่นๆสมณพราหมณ์ผู้ทรงธรรมแม้นคนเดียวที่จะให้โอวาทแก่คนทั้งหลายทั่วแคว้นกาสีก็ไม่มีคนทั้งหลายที่ไม่ได้รับโอวาทจึงเป็นคนหยาบคายคนทั้งหลายที่ปล่อยปละละเลยทานและศีลเป็นต้นตายไปแล้วโดยมากก็เกิดในนรกขึ้นชื่อว่าจะเกิดในสวรรค์ไม่มีแล้วเท้าสักกะเมื่อไม่ทรงเห็นเทพบุตรใหม่จึงทรงรำลึกว่ามีเหตุอะไรหนอแล้วก็ทรงทราบว่าพระเจ้าพาราณสีทรงพิโรธเพราะเพียงพิทยาธรคนเดียวแต่ทรงไล่บรรพชิตออกจากแว่นแคว้นเพราะทรงเชื่อถือผิดจึงทรงดำริว่าคนอื่นนอกจากเราที่จะสามารถทำลายความเชื่อผิดๆของพระราชาพระองค์นี้ไม่มีและเราจักเป็นที่พึ่งของพระราชาและราษฎรทั้งหลายแล้วได้เสด็จไปสำนักพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายที่เงื้อมแห่งภูเขาชื่อว่านันทมูลกะ ทรงไว้แล้วทูลว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงให้พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้เฒ่าองค์หนึ่งแก่กระผมกระผมจักให้ราษฎรชาวกาสีเลื่อมใสเท้าเธอได้ฟังพระสังฆเถระทีเดียวและทรงรับบาตรกับจีวรของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นให้ท่านอยู่ข้างหน้าพระองค์เองอยู่ข้างหลังทรงแปลงเพศเป็นมานพรูปหล่อวางอัญชลีไว้เหนือเศียรนมัสการพระปัจเจกพุทธเจ้าเสด็จเที่ยวไปเบื้องบนพระนครทั้งหมด3เที่ยวมาถึงประตูพระราชวังได้ประทับยืนอยู่บนอากาศอมาตย์ทั้งหลายได้กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่สมมุติเทพมานพรูปงามคนหนึ่งนำเอาสมณะรูปหนึ่งมายืนอยู่บนอากาศตรงประตูพระราชวังพระราชาเสด็จลุกจากราชอาสน์ประทับยืนที่ช่องพระแกนได้ทรงเจรจาว่ามานพผู้มีรูปงามแต่เหตุไฉนจึงยืนถือบาตรและจีวรของสมณะผู้มีรูปร่างขี้เหร่พลางนมัสการอยู่ดังนี้จึงกล่าวว่าเธอผู้มีรูปร่างงามแต่ให้สมณะรูปร่างขี้เหร่อยู่ข้างหน้าประคองอัญชลีนมัสการสมณะรูปนั้นดีกว่าเธอหรือเสมอกันกับเธอขอจงบอกทั้งชื่อของตนทั้งชื่อของผู้อื่นคือสมณะลำดับนั้นท้าวสักกะเทวราชจึงตรัสกับพระราชานั้นว่าข้าแต่มหาราชขึ้นชื่อว่าสมณะทั้งหลายย่อมเป็นผู้ควรเคารพเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้เพื่อเรียกชื่อของท่านแต่ข้าพเจ้าจักบอกชื่อข้าพเจ้าแก่ท่านแล้วกล่าวว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทถวยเทพอุปัตติเทพถวยเทพอุปัตติเทพจะไม่เอ่ยชื่อเลขโคดของเทพทั้งหลายผู้พร้อมเพรียงกันผู้ปฏิบัติตรงคือวิสุทธิเทพแต่ข้าพเจ้าจะบอกชื่อของข้าพเจ้าแก่ท่านข้าพเจ้าคือท้าวสักกะผู้เป็นจอมถวยเทพชาวไตรทศพระราชาทรงสดับแล้วได้ทูลถามถึงอานิสงส์การนมัสการภิกษุว่าผู้ใดเห็นภิกษุเข้าถึงจรณะให้ท่านผู้อยู่ข้างหน้าประคองอัญชลีนมัสการข้าแต่มหาราชข้าพระองค์ขอถามความนี้กับพระองค์ผู้นั้นจุติจากโลกนี้ไปแล้วจะได้รับความสุขอะไรท้าวสักกะตอบว่าผู้ใดเห็นภิกษุผู้เข้าถึงจรณะให้ท่านอยู่ข้างหน้าแม้นประคองอัญชลีนมัสการอยู่ผู้นั้นจะได้รับการสรรเสริญในปัจจุบันและจะไปสวรรค์เพราะร่างกายแตกดับไปพระราชาทรงสดับเทวคาถาเรื่องของท้าวสักกะแล้วทำลายการเชื่อถือผิดได้พอพระราชฤทัยได้ตรัสว่าวันนี้บุญได้เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์แล้วหนอที่ข้าพระองค์ได้พบเห็นพระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เห็นพระภิกษุและพระองค์แล้วจะทำบุญหาน้อยไม่ท้าวสักกะทรงสดับแล้วเมื่อจะทรงสดุดีบัณฑิตจึงตรัสว่าควรคบหาผู้มีปัญญาเป็นพหูสูตรคิดถึงเหตุการณ์มากมายโดยแน่แท้พระราชาพระองค์เห็นภิกษุและหม่อมชั้นแล้วจงทรงทำบุญหาน้อยไม่พระราชาทรงสดับดำรัสนั้นแล้วจึงตรัสว่าผู้ไม่มักโกรธมีจิตเลื่อมใสเนืองนิดเป็นผู้มีควรแก่การขอของแขกทุกคนข้าแต่จอมเทพข้าพระองค์สดับสุภาษิตแล้วจักทำลายมานะกราบไหว้ท่านผู้นั้นพระราชาครั้นตอบอย่างนี้ก็เสด็จลงจากปราสาททรงไหว้พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วได้ประทับยืนณที่สมควรข้างหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงนั่งคูบัลลังก์ที่อากาศและทรงโอวาทพระราชาว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรวิชาธรนั้นไม่ใช่สมณะต่อแต่นี้ไปขอพระองค์จงทรงทราบไว้ว่าโลกไม่ว่างเปล่ายังมีสมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลอยู่แล้วทรงอวยทานทรงศีลทรงอุโบสถกรรมเถิดฝ่ายเท้าสักกะประทับยืนอยู่ในอากาศด้วยอนุภาพของเท้าสักกะประทานโอวาทแก่ถวยนครว่าต่อแต่นี้ไปเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดและทรงให้ตีกลองเปล่าประกาศว่าสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้หนีไปแล้วจงกลับมาเท ท่านทั้งสองคือเท้าสักกะและพระปัจเจกพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังที่ของตนพระราชาทรงตั้งอยู่ในเทวโอวาทของเท้าสักกะนั้นแล้วได้ทรงทำบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรบูชาผู้ที่ควรบูชาดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบูชาคนที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคล
4: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: วิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
2: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอนำความจริงที่มาจากพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสสอนไว้ในเรื่องฤกษ์งามยามดีความว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายกายกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาความปรารถนาของท่านเป็นส่วนเบื้องขวาสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นส่วนเบื้องขวาแล้วย่อมได้ผลประโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องขวาท่านเหล่านั้นได้ประโยชน์แล้วจงได้รับความสุขจงงอกงามในพระพุทธศาสนาจงไม่มีโรคถึงความสุขพร้อมด้วยญาติทั้งมวลคุณผู้ฟังคะและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
4: กุศลคือทานศีลสมาธิปัญญาปัญญาเป็นยอดแห่งกุศลใช่ไหมเป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวงเลยปัญญาเนี่ยนะเพราะนั้นเราจะทำอะไรคิดถึงเรื่องเพิ่มพูนปัญญาไว้ก่อนอย่าประมาทความรู้ชัดแต่ทุกวันนี้คนมันอวดฉลาดเรียนจบสูงบ้างหรือมีความรู้เฉพาะด้านก็ไปรู้ชัดด้านนั้นก็เลยเป็นไงราคะในเรื่องนั้นติดใจในเรื่องนั้นหมกมุ่นในเรื่องนั้นเกิดกิเลสตัณหาในเรื่องนั้นก็เวียนว่ายตายเกิดเพราะเรื่องนั้นเพราะมัวแต่ประมาทปัญญาไปประมาทปัญญาคืออะไรไปมัวเมากับความรู้ชัดเข้าใจไหมมัวเมากับความรู้ชัดตัวเองรู้ชัดด้านชีวจิตตัวเองรู้ชัดด้านอาหารเพื่อสุขภาพตัวเองรู้ชัดเรื่องการออกกำลังกายตัวเองรู้ชัดเรื่องการสร้างกุฏิตัวเองรู้ชัดเรื่องสไตล์ร้านนะอะไรคือจะรู้ชัดเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าประมาทมัวเมาในความรู้ชัดเข้าใจไหมถ้าจะรู้ชัดต้องรู้อย่างนี้คือรู้ว่าอะไรคนเราประกอบไปด้วยธาตุคือความตั้งไว้เป็น6ธาตุอันนี้เริ่มเรื่องธาตุดินก่อนว่าอ๋ออ้อยกินอะไรเข้าไปมันก็มาตั้งไว้เป็นดินดินภายในดินภายนอกดินทั้งนั้นให้ใช้คำพูดอย่างนี้นะไหนว่าทีดินภายในดินภายนอกทั้งดินภายในภายนอกล้วนเป็นดินทั้งนั้นปฐวีธาตุทั้งนั้นเลยนะเมื่อเห็นอย่างนี้ตามจริงจึงเห็นว่าดินนั่นไม่ใช่ของฉันและฉันไม่ได้เป็นดินนั่นและดินนั่นไม่ได้เป็นบุคคลของฉันครั้นเห็นธาตุดินนั้นตามเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายธาตุดินและวิราคะในธาตุดินไม่ติดใจธาตุดินอีกต่อไปไม่ถูกธาตุดินมาย้อมติดใจไม่ว่าจะย้อมอย่างอ่อนย้อมอย่างแก่เข้าใจไหมเอาต่อไปอาโปธาตุเป็นอย่างไรภิกขุก็อาโปธาตุคือความตั้งไว้เป็นน้ำภายในก็มีอาโปธาตุตั้งไว้ภายนอกก็มีอาโปธาตุคือความตั้งไว้เป็นน้ำภายในเป็นยังไงก็คืออะไร อุปาทินกรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนอุปาทินกรูปหมายถึงรูปที่สำเร็จด้วยกรรมดื่มน้ำเข้าไปเหมือนกันไอ้คนนี้ก็ดื่มน้ำส้มไอ้คนนี้ก็ดื่มน้ำส้มทุกคนดื่มน้ำส้มแต่กรรมทำให้คนคนหนึ่งท้องร่วงปี๊ดปี๊ดอย่างเงี้ยนึกออกไหมเอาหรือกรรมทำให้น้ำส้มที่ดื่มเข้าไปเนี่ยไปต่อยอดมะเร็งให้พุ่งปูดขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่กรรมก็ไปจัดการแต่ก็เป็นน้ำนะฮะอโปธาตุคือความตั้งไว้เป็นน้ำนะคะทีนี้ความเป็นน้ำมีลักษณะยังไงคะเอิบอาบซึมซาบเชื่อมสมานนะฮะแป้งเป็นผงๆเนี่ยทำไมมันเป็นผงอย่างเงี้ยอโปธาตุมันน้อยความตั้งไว้เป็นน้ำมันน้อยเอาเติมอโปธาตุเข้าไปสิเอาน้ำเข้าไปตั้งไว้เอาน้ำเข้าไปตั้งไว้กับเทน้ำเข้าไปเทปั๊บเป็นไงเชื่อมเลยฮะเชื่อมแป้งติดกันเป็นก้อนเลยปั้นได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นความเป็นน้ำเช็คได้จากอะไรเช็คได้จากที่มันเชื่อมดินนะเชื่อมดินเชื่อมเนี่ยให้ติดกันขึ้นมามันเอิบอาบมันซึมซาบแล้วมันมากๆล่ะคะถ้ามันมากๆปุ๊บมันก็ไหลเลยถ้ามันมากเกินมันก็ไหลเลยมันตั้งเป็นแท่งไม่ได้นะอโปธาตุเนี่ยคือถ้ามากเกินก็ไหลแวบแต่ถ้ามีน้อยๆก็เชื่อมเซลล์นั้นตู่เซลล์เชื่อมสมานนะคะเอิบอาบดูก่อนภิกขุอุปทินกรูปภายในนะฮะคือธาตุน้ำซึ่งเกิดสำเร็จด้วยกรรมเนี่ยที่เป็นของเฉพาะตนเนี่ยเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบได้แก่
5: น้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้น
4: น้ำตาน้ำมันเปลวมันนะฮะน้ำลายน้ำมูกไขข้อ
5: น้ำ
4: ปัสสาวะก็อุปทานนิทินกรูปภายในอื่นๆใดๆนะฮะน้ำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเฉพาะตนเนี่ยเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบทั้งหมดเรียกว่าความตั้งไว้เป็นน้ำภาษาบาลีว่า
5: อาโปธาตุ
4: อาโปธาตุหรือความตั้งไว้เป็นน้ำภายในมีไหม
5: ม
4: ีภายนอกมีไหม
5: มีค่ะ
4: ความตั้งไว้เป็นน้ำภายในความตั้งไว้เป็นน้ำภายนอกทั้งหมดเป็น
5: น้ำทั้งน
4: ั้
5: นอ
4: าโปธาตุหรือความเป็นน้ำทั้งนั้นนะบัณฑิตพึงเห็นความตั้ง

0: ยายเนี่ยหน้าแห้งๆ
1: อ๋อก็บอกว่าไงอโปธาตุมันเยอะเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกจริงไหมธาตุน้ำเยอะน้ำใบหน้าก็ดูดีแต่อีกคนหนึ่งอโปธาตุน้อยหน้าก็แห้งอย่างเงี้ยนะคะต่อไปเตโชธาตุก็เป็นไงเตโชธาตุก็ต้องมีทั้งเตโชธาตุภายในเตโชธาตุภายนอกพูดเป็นภาษาไทยว่าไงความตั้งไว้เป็นไฟเนี่ยนะก็มีความตั้งไว้เป็นไฟทั้งภายในตั้งไว้เป็นไฟทั้งภายนอกความตั้งไว้เป็นไฟภายในเป็นยังไงก็คือความตั้งไว้เป็นไฟที่สำเร็จด้วยกรรมอุปทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเพราะนั้นแต่ละคนธาตุไฟเท่ากันไหมคะบางคนตัวร้อนมากธาตุไฟเจ้าเรือนเงาแตกเงาแตนแต่บางคนตัวเย็นธาตุไฟน้อยอย่างเงี้ยนะคะธาตุไฟที่เป็นอุปทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนได้แก่ธรรมชาติที่เป็นธาตุไฟไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นหนึ่งไฟที่ทำให้ป่วยไข้หนึ่งไฟที่ทำให้แก่ชราหนึ่งและไฟที่ทำให้อาหารย่อยหนึ่งเข้าใจไหมมีสี่ไฟนะคะบัณฑิตเห็นธาตุไฟทั้งภายในทั้งภายนอกเนี่ยก็เห็นว่าธาตุไฟก็เป็นเพียงธาตุไฟเท่านั้นธาตุไฟทั้งนั้นคือเป็นเพียงความตั้งไว้เป็นไฟอ่ะแล้วไฟนี้ตั้งไว้ถาวรไหมคะแล้วไฟเนี่ยขึ้นอยู่กับใครไหมคือเป็นไปตามคำสั่งใครไหมไม่เลยคือไฟที่ไหนน้อยไฟมากจะไหลไปหาไฟน้อยเช่นตรงไหนเย็นเนี่ยสมมติอะเหล็กท่อนนี้เย็นเหล็กท่อนนี้ร้อนจัดเอาเหล็กมาจ่อกันปุ๊บไฟในเหล็กที่มีมากเนี่ยก็จะไหลเข้าไปในไฟที่มีเหล็กน้อยใช่หรือเปล่าลดลงลดลงลดลงลดลงถูกไหมคือไฟตัวนี้จะไหลไปที่นี่เรื่อยๆๆๆๆจนกระทั่งมันอุณหภูมิเท่ากันมันก็หยุดไหลเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นคนทุกวันเนี่ยป่วยเพราะอะไรชอบสร้างอาคารที่ทำด้วยกระเบื้องแล้วกระเบื้องเนี่ยปูอยู่บนดินแล้วเป็นการเคลือบเซรามิกที่ทำให้น้ำใต้ดินระเหยไม่ได้เมื่อน้ำใต้ดินระเหยไม่ได้ก็มาค้างตึงอยู่ที่ผิวกระเบื้องเมื่อค้างตึงที่ผิวกระเบื้องก็จะเย็นเข้าใจไหมนึกออกไหมน้ำในโลกเนี่ยมาแช่อยู่ตรงนี้ก็เย็นเมื่อเย็นแล้วเท้าเราเนี่ยอุณหภูมิในตัวเรานี่37องศาพอเราไปยืนอยู่บนกระเบื้องปั๊บรู้สึกสบายไหมคะโอ้เย็นสบายดีเป็นไงธาตุไฟในตัวเราไหลออกไหลออกไหลออกเข้าใจไหมฮะไหลออกไหลออกเรื่อยๆก็โอ้เย็นสบายดีแต่จริงๆแล้วทำให้ธาตุไฟในตัวไม่ปกติเพราะนั้นหมอจีนเนี่ยเขาจะสั่งห้ามเลยว่าที่อยู่อาศัยห้ามทำด้วยกระเบื้องเพราะนั้นศาลาชั้นล่างนี่มีกระเบื้องนะฮะคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงจริงๆเนี่ยไปอยู่แล้วป่วยคนเป็นหวัดลงไปอยู่แถวนี้จะป่วยเลยเพราะอะไรหนึ่งเท้าอยู่กับบนกระเบื้องสองซีเมนต์ก็รอบเนี่ยก็เก็บความเย็นไว้อีกนะธาตุไฟในตัวเราก็ไหลออกเราจะสบายเราจะรู้สึกสบายว่ามันเย็นดีแต่คนป่วยอยู่แล้วลำบากเอาละทีนี้สำนวนในนี้ก็คือเนี่ยนะธาตุไฟก็สรุปว่าไงคะธาตุไฟทั้งภายในทั้งภายนอกก็เป็นไฟทางนั้นบัณฑิตควรเห็นไฟนั้นตามเป็นจริงว่าไฟนั่น
2: ไม่ใช่ของฉันฉันไม่ได้เป็นไฟนั่นไฟนั่นไม่ได้เป็นอัตตาไม่ได้เป็นบุคคลของฉัน
1: เพราะฉะนั้นธาตุลมมีกี่อย่างคะในตัวเราม
2: ี
1: 6ลมคือลมอะไรมั่ง1
2: พัดขึ้นเบื้องบน2ลมพัดลงเบื้องล่าง3ลงในท้อง4ลมในไส้5ลมพัดตามตัว6ลมหายใจเข้าลมหายใจออก
1: มี6ลมนะลมภายในลมภายนอกก็ลมทั้งนั้นเป็นอาโปธาตุคือความตั้งไว้เป็นลมเราบัณฑิตควรจะเห็นตามจริงว่าลมนั่น
2: ไม่ใช่ของฉันฉันไม่ได้เป็นลมนั่นลมนั่นไม่ได้เป็นบุคคลไม่ได้เป็นอัตตาของฉัน
1: แต่ผลปรากฏว่าเวลาเราผายลมเราก็จะเห็นว่าเป็นลมของใครเป็นลมของฉันฉันเป็นผู้ผายลมแล้วพอได้ยินเสียงคนอื่นผายลมแล้วก็จะเห็นว่าลมนั่นเป็นเขาอีกโกรธเลยนะโกรธแกนี่อย่างเงี้ยก็คือโกรธคนแต่ไม่ได้เห็นว่าเป็นเพียงลมทั้งนั้นอย่างเงี้ยลม6ลมนะเอาต่อไปก็ช่องว่างดูก่อนภิกษุอากาศธาตุหรือความตั้งไว้เป็นช่องว่างเป็นอย่างไรเฉลยความตั้งไว้เป็นช่องว่างภายในก็มีความตั้งไว้เป็นช่องว่างภายนอกก็มีความตั้งไว้เป็นช่องว่างภายในอากาศธาตุภายในเป็นอย่างไรคืออุปทินกะรูปภายในที่สำเร็จด้วยกรรมนะฮะเป็นของเฉพาะตนคือเป็นสภาวะว่างเปล่ามีความว่างเปล่าได้แก่ว่าไปเลยได้แก่ช่องหู
2: ช่องจมูกช่องปาก
1: ช่องสำหรับกลืนอาหาร

0: ลงไปนะฮะแล้วก็ช่องสำหรับช่องสำหรับพักเป็นที่พักก็คือกระเพาะเนาะเป็นที่พักของอาหารแล้วก็ช่องที่ไหลลงของสิ่งเหล่านี้ก็เป็นช่องทั้งนั้นนะคะช่องเหล่านี้นะคะเป็นไม่ว่าจะเป็นช่องภายในนะคะซึ่งเป็นของว่างเปล่าเป็นช่องว่างเปล่าๆก็เรียกว่าอากาศธาตุภายในแต่ช่องว่างทั้งภายในความตั้งไว้เป็นช่องว่างภายในความตั้งไว้เป็นช่องว่างภายนอกทั้งหมดก็เป็นเพียงช่องว่างทั้งนั้นบัณฑิตพึงเห็นความตั้งไว้เป็นช่องว่างนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าช่องว่างนั้น
1: ไม่ใช่ของฉันฉันไม่ได้เป็นช่องว่างนั้นช่องว่างนั้นไม่ได้เป็นอัตตาไม่ได้เป็นบุคคลของฉัน
0: ครั้นเห็นช่องว่างนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อม
1: เบื่อหน่ายช่องว่างนั้น
0: และวิราคะ
1: ไม่
0: ถูกย้อมติดใจด้วยช่องว่างนั้นต่อไปเหลืออะไรละตอนนี้นะฮะทีนั้นพระพุทธเจ้าตรัสต่อนะทีนั้นวิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนะคะเหลืออยู่ตอนนี้เหลือแต่วิญญาณแล้วเนาะคือถ้าเรามีสติระลึกรู้ดินระลึกรู้น้ำระลึกรู้ไฟระลึกรู้ลมระลึกรู้ช่องว่างแล้วก็ปล่อยวางไว้นะอ๋อดินก็ไม่ใช่ของฉันไม่ฉันไม่ได้เป็นดินไปนอกก็ไม่ได้ก็จิตมันก็ดีขึ้นจนกระทั่งเหลือตัวรู้ละเหลือจิตวิญญาณที่นั้นก็เหลือวิญญาณอันบริสุทธิ์เหลืออยู่บุคคลย่อมรู้เรื่องต่างๆรู้สิ่งต่างๆด้วยวิญญาณนั่นรู้อะไรบ้างล่ะคะรู้สุขรู้ทุกข์รู้เฉยเนาะไอ้ตัวนี้แหละตัวแสบที่สุดละใช่ไหมจริงๆก็รู้เยอะแยะนะฮะแต่ยกตัวอย่างว่ารู้สุขรู้ทุกข์รู้เฉยเพราะอะไรที่ผ่านมาเวลาสุขเนี่ยมันกูสุขกูทุกข์นะโว้ยอย่างเงี้ยแต่พุทธเจ้าก็ตรัสว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยนะมันรู้อะไรมันก็มารู้เวทนาไงเวลาเวทนาเกิดอะไอ้ตัวรู้ไอ้ตัววิญญาณไงเวทนาเป็นสิ่งภายนอกถูกไหมเกิดที่ใจนะสุขเกิดที่ใจทุกข์เกิดที่ใจแต่ตัวใจเนี่ยเป็นตัวรู้สุขรู้ทุกข์เข้าใจไหมวิญญาณนะเป็นตัวรู้นะฟังให้ดีพระพุทธเจ้าสอนใครเนี่ยท่านปุกุสติผู้มีบารมีเยอะนะคะแต่ก่อนอาจารย์อ่านเนี่ยและอาจารย์ก็นึกในใจว่าพระพุทธเจ้าสอนก็ไม่ครบจริงๆเนี่ยวิญญาณมันรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นนึกออกไหมเนี่ยโง่แล้วอดฉลาดไงจริงๆพระเจ้าสอนท่านปุกุสติผู้มีบารมีมากไม่ต้องพูดเรื่องนั้นเพราะตอนนั้นทิ้งดินทิ้งน้ำทิ้งไฟทิ้งลมทิ้งช่องว่างหมดแล้วทิ้งหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่เวทนาตัวแสบที่สุดเพราะจากเวทนามันทำให้เกิดตัณหาใช่ไหมเพราะนั้นพุทธเจ้าเลยบอกว่าทีนั้นวิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดผ่องเหลืออยู่บุคคลย่อมรู้เรื่องอะไรได้ด้วยวิญญาณนั้นคือรู้ว่าสุขบางรู้ว่าทุกบางรู้ว่าอทุกขมสุขคือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกบางเพราะอาศัยอะไรอาศัยผัสสะจริงไหมพอมีผัสสะทางตาก็สุขทุกเฉยอาศัยผัสสะทางหูก็สุขทุกเฉยอาศัยผัสสะทางจมูกก็สุขทุกเฉยอย่างเงี้ยเพราะอาศัยผัสสะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งสุขเอาฟังได้ให้ดีนะอาศัยผัสสะที่ทำให้เกิดสุขเวทนาประเภทไหนจะเกิดสุขเวทนาก็เกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเรากำลังเสวยสุขเวทนาอยู่จริงไหมและรู้ชัดว่าสุขเวทนานี้จะดับเพราะอะไรดับเพราะผัสสะใช่ไหมผัสสะประเภทไหนผัสสะที่ทำให้เกิดสุขเวทนาใช่หรือเปล่าผัสสะที่ทำให้เกิดสุขเวทนาดับไปสุขเวทนาก็ดับนี่ต่อไปอาศัยผัสสะที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาอะไรเกิดล่ะทุกขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาอยู่จริงไหมตอนนี้กำลังทุกข์อยู่นะและรู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นดับลงทุกขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะนั้นก็ดับลงใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เวทนาเกิดจากผัสสะไงผัสสะดับเวทนาก็ดับเอาต่อไปเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาย่อมรู้ชัดว่ากำลังเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นอยู่กำลังตอนนี้กำลังเสวยก็รู้ใช่ไหมกำลังเสวยก็รู้และรู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั่นแหละดับไปใช่ไหมอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นก็ดับไปด้วยเนี่ยฮะถ้าอาจารย์อ่านตามสำนวนในพวกเธอจะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะสมาธิเธอไม่เพียงพอที่จะฟังพระพุทธพจน์แบบนี้แต่สำหรับท่านปุกุสติเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วบรรลุไปเลยจบพระสูตรนี้บรรลุเลยฟังทำแล้วบรรลุแต่พวกเธอไม่บรรลุเพราะอะไรพอฟังคำพูดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปนะโอ้ยอาจารย์มึน เดี๋ยวอาจารย์จะลองอ่านให้เธอฟังนะเธอเราฟังตามสำนวนนี้นะเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นนั่นแลดับอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไปมันยาวจนจับประเด็นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดสั้นๆเธอจะชัดเจนถ้าพูดสั้นๆก็บอกว่าผัสสะที่ทำให้เกิดเฉยๆเนี่ยพอมีผัสสะแบบเนี้ยไอ้ความรู้สึกเฉยๆก็เกิดแล้วก็รู้ว่ากำลังเฉยอยู่นะแต่พอผัสสะที่ทำให้เกิดเฉยเนี่ยดับเฉยก็ดับไปด้วยแต่พูดอย่างเงี้ยเข้าใจแต่ถ้าอ่านอย่างเงี้ยเธองงเลยแหละถ้าอ่านตั้งแต่ต้นด้วยนะฮะตั้งแต่สุขทุกข์เฉยเนี่ยอ่านตามนี้เป๊ะเนี่ยเธอจะมึนมากเลยนะคะเอาต่อไปภิกษุเปรียบเหมือนไม้สองอันสีกันอยู่มือไม้สองอันสีกันอยู่เข้าใจไหมก็ทำให้เกิดความร้อนจริงไหมสีเนี่ยก็ร้อนเลยพอแยกออกความร้อนก็ไม่มีเพราะนั้นเวทนานี่เกิดจากผัสสะเท่านั้นเองสุขทุกข์เฉยเกิดจากผัสสะเท่านั้นเองเข้าใจหรือยังเมื่อแยกออกมันก็ไม่มีจริงไหมเพราะนั้นเมื่อบวชอยู่อย่างเงี้ยลดผัสสะดับผัสสะไปเยอะไหมคะลดการเสียสีไปเยอะไหมคะตาไม่มีสิทธิ์ไปดูหนังในโรงหนังไม่มีสิทธิ์ไปดูคอนเสิร์ตในโรงคอนเสิร์ตไม่มีสิทธิ์ไปเดินตลาดเที่ยวซื้อของนั่นของนี่ไม่มีสิทธิ์เข้าห้างสรรพสินค้าตามคำสั่งของพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจโอ้โหช่วยไม่ให้มีการเสียสีเยอะไหมคะบวชแล้วมันเลยสบายใจเพราะมันไม่ถูกเสียดสีให้ร้อนขึ้นมาเข้าใจไหมเพราะถ้าถูกเสียดสีมากๆเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์คุยวุ่นวายไปหมดเลยแต่พอบวชแล้วเนี่ยส่วนมากก็สุขแอนเฉยใช่หรือเปล่าทุกข์ไม่ค่อยมีนะคะเป็นชาวบ้านเนี่ยโอกาสทุกข์เยอะไหมคะก็เนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจเลยอ่ะเราไปเยี่ยมเพื่อนปกปกปกปกปกทำอะไรเธอตำส้มเราก็ฮ่ออะไรๆเธอซอยเหมือนส้มเนี่ยมันสั่งเราละเราไม่ซอยมันก็จะด่าเราเราเห็นมันป่วยเราไปเยี่ยมมันเนี่ยเราก็เอาใจมันหน่อยก็ไปหั่นมะเขือเทศให้มันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จอ่ะกินล้ำเนี่ยฝีมือฉันหูอยู่แล้วก็ไม่อยากกินเลยเราก็กินข้าวอิ่มแล้วแต่บอกอิ่มแล้วกินข้าวแล้วจิ้มเราก็อ่ะชิมก็ชิมมันก็ตักมาช้อนมาเริ่มเลยนะกินทั้งหมดเราก็ใส่เข้าไปป๊อดทุเคี้ยวเจอพริกขี้หนูเนี่ยผัสสะเกิดเลยไหมทุกกายเกิดเลยอ่ะเนี่ยกูว่าแล้วกูอยู่บ้านดีๆกูบอกว่าดีนะกูก็ออกบ้านมาเยี่ยมใครมาด้วยกุศลและเจตนาแต่จะมาเยี่ยมมันเนี่ยก็มาเจออกุศลวิบากโอ้ตัวเพชรจะตายนั่นมันก็เดี๋ยวไปคว้าน้ำแข็งมายัดปากเราอีกนะเอ้ากินน้ำแข็งเอาหอนต้องแก้ด้วยเย็นปอดเถอะน้ำแข็งก็เริ่มเลยยัดปากเข้าไปเราก็ทำหน้าปุเรียนโอ้ยไม่ฮะเนี่ยกระเดาะก็หายเราก็เย็นกับน้ำแข็งอีกก็ทุกไปอีกแบบนึงอะไรเงี้ยทั้งมันสุขทุกเนี่ยเกิดจากผัสสะเท่านั้นเองแต่ความเป็นชาวบ้านนี่ผัสสะเยอะไหมคะเยอะมากไม่อยากฟังเขานินทาก็ต้องฟังไหมอีแก้วอีเขียวอีดำอีแดงเป็นจู้คนนั้นคนนี้นะบ้ามันเล่าให้ฟังกันเนี่ยแต่อยู่วัดเนี่ยมันกล้ามาเล่าไหมเนี่ยลองมาวัดดิจะเทศให้ฟังอย่างเงี้ยเรื่องอะไรฉันจะฟังเธอพูดฉันจะเทศให้เธอฟังเราก็ฟังแต่ธรรมะต่อไปถึงไม้เสร็จสีกันเสร็จพระพุทธเจ้าก็มาสรุปอีกว่าเวทนาเกิดจากผัสสะเนาะเนี่ยก็มาสรุปอีกทีนี้ก็มาคือสรุปว่าเวทนานี่เกิดจากผัสสะต่อมาพอมาถึงเฉยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เริ่มมาสอนเรื่องเฉยในสมาธิฌาน5ฌาน6ฌาน7ฌาน8เลยซึ่งถ้าอ่านเนี่ยพวกเธอก็มึนไปไก่ตาแตกอีกเพราะเธอว่าพวกเธอไม่เคยเข้าฌานอ่านไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเดี๋ยวเธอไปอ่านเองก็แล้วกันมันจะยาวก็เป็นนั้นว่าพูดเรื่องฌาน5 6 7 8ว่าในชั้น5 6 7 8นี่เป็นเฉยหมดเลยแต่เป็นเฉยที่ดีขึ้นเข้าใจไหมฮะคือเฉยชั้น5เฉยชั้น6อันไหนดีกว่าเฉยชั้น6ละเอียดกว่าเฉยชั้น8ละเอียดกว่าชั้น7ชั้น6ชั้น5เข้าใจหรือยังแต่ทั้งหมดนั้นพระพุทธเจ้าก็มาสรุปว่าในชั้นทั้งหมดนั้นเฉยทั้งหมดนั้นเป็นเพียงสังขารคือเป็นการปรุงแต่งนะคะเป็นสังขารนะเมื่อมันเป็นสังขารมันเกิดแล้วมันดับไหมสัพเพสังขาราทุกขาสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหลายทั้งปวงล้วนทนไม่ไหวใช่หรือเปล่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกสัพเพสังขาราจริงไหมเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่า สุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่น่าเพลิดเพลินหมกมุ่นไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลินเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่น่าหมกมุ่นติดยึดทุกขเวทนานั้นไม่น่าเพลิดเพลินเมื่อเสวยอทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ชัดว่าความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นั้นก็เอาตอบดังๆก็ไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินต่อไปเมื่อเธอเสวยสุขเวทนาจึงเป็นผู้ปราศจากกิเลสในการเสวยสุขเวทนานั้นเข้าใจหรือยังเมื่อเธอเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นเมื่อเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นเมื่อเธอเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเธอก็รู้ชัดว่าเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเธอเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดเธอก็รู้ชัดว่าเธอเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดและรู้ชัดว่าหลังจากสิ้นชีวิตเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเวทนาทั้งปวงจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าเพลิดเพลินและจะเป็นขอนเย็นในโลกภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนอันนี้พุทธเจ้าก็จะอุปมาเพื่อให้เข้าใจคือพุทธเจ้าพยายามที่จะให้ท่านปุกุสติเนี่ยเข้าใจบรรลุไปเลยก็อุปมาเหมือนหม้อที่ตั้งอยู่บนไฟอะเธอพอเรายกหม้อมาวางบนดินเป็นไงไฟมันก็ค่อยๆเย็นลงใช่ไหมสิ่งที่เหลือคืออะไรคะหม้อจริงไหมหม้อตั้งอยู่บนดินแต่ไฟไม่เหลือแล้วจริงไหมเพราะนั้นผู้ที่บรรลุอรหัตผลเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่คือกายที่เผาที่จะเผาไหม้ไปเนาะแต่จิตเจตสิกดับแล้วไม่เป็นเชื้อให้เกิดอีกเลยเชื้อคืออะไรพวกเราดูนะถ้าเอาฟืนมาก่อไฟเนี่ยฟืนเป็นเชื้อใช่หรือเปล่าเห็นเป็นดุ้นไหมคะเห็นชัดเลยเป็นดุ้นเนี่ยไอเนี่ยเชื้อไฟแต่พอเราเปิดแก๊สแล้วก็จุดไฟติดแก๊สเนี่ยเราเห็นไฟเป็นดุ้นไหมเชื้อนี้มองไม่เห็นเลยเข้าใจหรือยังมันเป็นเชื้อที่มองไม่เห็นมันเป็นแก๊สเป็นลมอ่ะมันเป็นลมที่พุ่งขึ้นมาแต่จุดไฟปั๊บติดพลุบเลยอ่ะเอ้ามันลุกได้ไงอ่ะเพราะฉะนั้นเชื้อที่ทำให้ไปเกิดต่อไปนี่คืออะไรเชื้อที่ทำให้ไปเกิดต่อไปนี่ก็คือความผูกพันในรูปเข้าใจไหมเงินของฉันที่ดินของฉันผัวของฉันเมียของฉันลูกของฉันญาติของฉันคนรักของฉันเนี่ยเมื่อมีความผูกพันในรูปอย่างเนี้ยก็เกิดอีกโดยมีรูปเป็นเชื้อถูกไหมอยากได้รูปแบบเนี้ยนะคะมาเกิดชาติมาเกิดที่และอีกอันนึงก็คือนามเป็นเชื้อเป็นเหตุให้เกิดก็คือมีเวทนาสัญญาสังขารที่มีกิเลสประกอบเนี่ยพอดับปั๊บไอเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยกระตุ้นจึ๊กให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณอีกเลยเพราะมันเป็นธรรมชาติของนามรูปถ้านามรูปมีวิญญาณก็มีถ้านามรูปไม่มีวิญญาณก็ไม่มีเพราะนั้นผู้ใดดับกิเลสนะดับเวทนาได้ด้วยเพราะเห็นว่าเวทนามันดับไปปกติอยู่แล้วแล้วเวทนาไม่ใช่ของฉันฉันไม่ได้เป็นเวทนาเวทนาไม่ได้เป็นบุคคลของฉันเวทนาเนี่ยตัวแสบที่สุดเพราะเวลาทุกข์ฉันทุกข์เลยเวลาสุขฉันสุขเลยเวลาเฉยฉันเฉยเลยเนี่ยรุนแรงมากเข้าใจไหมเพราะนั้นเวลาตายเนี่ยมันจะมีเวทนาบีบคั้นไงถ้าทิ้งเวทนาได้เวทนาก็เย็นไปเลยก็เหลือแต่ร่างกายไว้บนโลกนี้แต่เวทนาเย็นสนิทไม่กระตุ้นให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณไปไม่มีเชื้อเข้าใจหรือยังเพราะนั้นจิตจะปฏิสนธิหรือไม่ปฏิสนธิขึ้นอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารที่กระตุ้นอยู่ไหมถ้ามีเวทนากระตุ้นมีสังขารที่เป็นอวิชชาตัณหาอุปทานกระตุ้นอยู่วิญญาณนั้นก็ดับปั๊บกระตุ้นให้เกิดวิญญาณอีกต่อไปเข้าใจหรือยังเอ้าดูตัวอย่างเห็นมีผู้หญิงสองคนนั่งอยู่มีคนขายเพชรเอาเพชรมาวางเปิดให้ดูเออเห็นไหมผู้หญิงคนที่หนึ่งเห็นปั๊บชอบเลยอ่ะโอ้นึกออกไหมชอบเพชรนี่มากเลยแต่เงินไม่พอวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะตามไปซื้อเพชรที่ร้านเข้าใจไหมคะแต่ผู้หญิงคนที่สองเนี่ยไปเปิดเพชรให้ดูแล้วนิพพิทาวิราคะนิโรธะเข้าใจไหมมองเพชรแล้วก็ค่ะตามขอบคุณค่ะไม่วันนี้ไม่ซื้อนะคะจบแค่นั้นไม่ตามไปซื้อเพชรที่ร้านเข้าใจหรือยังอันนี้ฉันใดสิ่งที่เป็นเชื้อให้จิตเนี่ยทำให้ร่างกายต้องเดินหรือนั่งรถไปจนถึงร้านเพชรเนี่ยก็คือความเพลิดเพลินติดใจตัณหาเข้าใจหรือยังตัณหาจึงเป็นตัวทำให้เกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเข้าใจหรือยังแต่ถ้าไม่มีตัณหาก็ไม่มีอุปทานไม่เอามายึดถือก็ไม่มีภพคือความมีความเป็นก็ไม่มีชาติความเกิดเข้าใจหรือยังคนที่พระพุทธเจ้าสอนท่านปุกุสติว่าผู้ที่ รู้ว่าเวทนาเป็นแค่เวทนาเนี่ยแล้วไม่มีกิเลสในการสวยเวทนาเลยเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ว่าเวลาสวยเวทนาแล้วว่าอ๋อเวทนาเนี่ยนั้นดับที่กายหมายความว่าปรับปรุงร่างกายเวทนาก็เปลี่ยนเช่นพอเราป่วยเนี่ยกินยาเข้าไปนะมันก็หายจริงหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าเวทนานี้จบที่กายคือปรับปรุงที่ร่างกายเวทนาก็เปลี่ยนแต่เวทนาบางอย่างกินยาเท่าไหร่ไม่หายต้องตายเท่านั้นจึงจะหายเขาเรียกว่าเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดเข้าใจหรือยังคือต้องตายเท่านั้นเวทนาจึงจะจบมีไหมมีบางคนนะกินยาเขาเผื่อยังไงมันก็โอ้ยจนกว่ามันจะแหวบตายนั่นแหละมันถึงจะจบเวทนาเวทนาบางอย่างแก้ไขได้ที่จบที่ร่างกายแก้ไขร่างกายเวทนาก็เปลี่ยนเข้าใจไหมฮะแต่เวทนาบางอย่างแก้นี้ไปเป็นนั้นแก้นั้นมาเป็นนี้ต้องตายเท่านั้นนะเวทนาจึงจะจบก็รู้สาวกของพระเจ้ารู้ว่าเวทนาบางอย่างเนี่ยจบที่ร่างกายเวทนาบางอย่างจบที่ต้องตายและเมื่อตายท่านก็ไม่ยินดีเย็นละเวทนาเป็นของเย็นคือไม่กระตุ้นให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณอีกต่อไปนะคะนี่ฟังนะภิกษุเปรียบเหมือนตะเกียงน้ำมันที่ติดอยู่ได้เพราะอาศัยน้ำมันและไส้จริงไหมตะเกียงเนี่ยฮะมีเปลวไฟเพราะมีไส้กับมีน้ำมันใช่ไหมเพราะอาศัยน้ำมันและไส้ตะเกียงน้ำมันนั้นจึงลุกติดอยู่แต่เมื่อน้ำมันและไส้หมดเป็นไงคะเปลวไฟในตะเกียงน้ำมันนั้นก็ดับไปถูกไหมเพราะไม่เติมน้ำมันลงไปเพราะไม่ใส่ไส้ใหม่ลงไปเปลวไฟนั้นก็ไม่มีถูกไหมแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดว่าหลังจากสิ้นชีวิตตายไปแล้วเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจักเป็นของเย็นในโลกนี้ทีเดียวเพราะเหตุนั้นภิกษุผู้เพียบพร้อมแล้วด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือปัญญาอันยอดเยี่ยมนี้เพราะว่าปัญญาอันประเสริฐยอดเยี่ยมนี้คือความรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นทุกข์ทั้งปวงคือไม่เกิดอีกแล้วอะนะคะความหลุดพ้นของภิกษุนั้นเป็นอันตั้งอยู่หลุดพ้นแบบไม่กำเริบเข้าใจไหมฮะอย่างพวกเรานี่เราหลุดพ้นจากทุกข์บ้างไหมคะบางช่วงเรานี่หลุดพ้นจากตัณหาแต่มันกำเริบไหมเอาอีกอะตัณหาเกิดอีกอะอย่างเงี้ยแต่ถ้าความหลุดพ้นนั้นไม่กำเริบเลยคือหลุดพ้นจากตัณหานิรันดรเลยนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งใดที่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเป็นของเท็จเป็นของไม่จริงความหลุดพ้นของภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นความจริงสรุปแล้วความจริงของคนคือนิพพานคนที่บรรลุความจริงคือคนที่บรรลุความจริงสูงสุดสัจจะนั้นเป็นความจริงไม่เปลี่ยนแปลงฟังให้ดีนะภิกษุผู้เพียบพร้อมเมื่อกี้เพียบพร้อมที่ว่าเวทนาปล่อยวางตายไปก็ไม่มีปัญหาเนี่ยนะเพราะทำไมพุทธเจ้ามาสอนเรื่องนี้เพราะท่านรู้ว่าท่านปุกุสติอีกสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็จะถูกควายขวิดดับชีวิตลงสอนให้เตรียมใจไว้เรียบร้อยเลยว่าควายมันขวิดฟืบทุกขเวทนารุนแรงมันขวิดโยนขึ้นไปในอากาศตกตื้อลงมาเนี่ยขวิดซ้ำเนี่ยจนตายคาที่เนี่ยเวทนาเหล่านี้มีชีวิตเป็นที่สุดเหลือร่างกายกองไว้บนโลกนี้แต่ปฏิสนธิวิญญาณไม่มีแล้วเนี่ยนะคะภิกษุนี้เพียบพร้อมด้วยอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือสัจจะอันยอดเยี่ยมนี้เพราะเหตุที่ภิกษุผู้เพียบพร้อมแล้วด้วยอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือปัญญาอันยอดเยี่ยมอย่างนี้ว่าเพราะว่าปัญญาอันประเสริฐยอดเยี่ยมนี้คือปัญญามันแปลว่ารู้ชัดเนาะความรู้ชัดอันยอดเยี่ยมคือความรู้ชัดในธรรมเป็นที่สิ้นทุกข์คือความรู้ชัดในเรื่องนิพพานนั่นเองต่อไปความหลุดพ้นของภิกษุนั้นเป็นอันตั้งอยู่ไม่กำเริบนะไม่กำเริบในความจริงไม่กำเริบในสัจจะเพราะว่าสิ่งใดมีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเป็นของเท็จสิ่งใดไม่เลอะเลือนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเป็นของจริงคือนิพพานเพราะฉะนั้นภิกษุผู้เพียบพร้อมแล้วอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือสัจจะอันยอดเยี่ยมนี้เพราะสัจจะนี้เป็นบรมอริยสัจคือนิพพานอันไม่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาต่อไปอันหนึ่งอุปธิคือความยึดมั่นถือมั่นนะอุปธิทั้งหลายนะฮะอุปธินะคะในที่นี้หมายถึงขันธูปธิอุปทานในขันธ์กิเลสูปธิอุปทานในกิเลสอภิสังขารูปธิอุปทานในอภิสังขารนะคะกามูปธิอุปธิยึดมั่นในกามอุปธิทั้งหลายเนี่ยของภิกษุผู้รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแหละเป็นอันเธอสมาทานให้บริบูรณ์แล้วนะคะเธอละอุปธิเหล่านั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือน ต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้เพียบพร้อมแล้วอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรมคือจาคะอันยอดเยี่ยมนี้เพราะว่าจาคะอันประเสริฐยอดเยี่ยมนี้คือความสละคืนอุปธิทั้งปวงอันหนึ่งอภิชาคือความโลภเพ่งเล็งคือความพอใจเพ่งเล็งอยากได้ความกำหนัดยินดีคืออภิชาของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นแลมีอยู่ต่อมาเธอละอภิชาคือความโลภเพ่งเล็งอยากได้ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ความอาฆาตพยาบาทความคิดประทุษร้ายของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในสมัยก่อนมีอยู่แต่เธอละเอาความอาฆาตได้เหมือนขุดรากถอนโคนต้นตาลนะคะเหลือแต่พื้นที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปอวิชชาคือความไม่รู้จริงไม่รู้จริงใน8เรื่องอวิชชาเนี่ยเธอละอวิชชาคือความหลงงมงายนั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิฐานธรรมคืออุปสมะอันยอดเยี่ยมความสงบราคะสงบโทสะสงบโมหะนี้เป็นความสงบอันประเสริฐยอดเยี่ยมคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาความสงบอันมั่นคงอุปสมะนั้นเราอาศัยเหตุนี้จึงกล่าวแล้วทีนี้บุคคลผู้มีอธิฐานธรรมสี่นี้ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีมานะนะไม่มีมานะถือตัวนะแล้วก็ไม่มีอาสวะเอิบอาบซึมซาบใจอยู่เดี๋ยวขออ่านอีกทีนะฮะก็ข้อที่เรากล่าวว่าคนเราควรมีอธิฐานธรรม4อันเป็นธรรมที่ผู้ตั้งอยู่แล้วไม่มีกิเลสเครื่องสำคัญตนและไม่มีกิเลสเครื่องหมักหมมเป็นไปก็เมื่อกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมไม่เป็นไปอยู่บัณฑิตก็จะเรียกเขาว่ามุนีผู้สงบแล้วเราอาศัยอันนี้กล่าวแล้วก็คือดูก่อนภิกษุฟังให้ดีนะฮะสิ่งที่สำคัญตนคืออะไรสำคัญตนว่าเราเป็นสำคัญตนว่าเราไม่เป็นสำคัญว่าเราจักเป็นเราจักไม่เป็นเราจักต้องเป็นสัตว์มีรูปเราจักต้องเป็นสัตว์ไม่มีรูปเราจักต้องเป็นสัตว์ผู้มีสัญญาเราจักต้องเป็นสัตว์ที่ไม่มีสัญญาเราจักต้องเป็นสัตว์ที่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มีสัญญาก็ไม่ใช่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสำคัญตนคืออย่างนี้เข้าใจไหมฮะทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความสำคัญตนความสำคัญตนนั้นเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรก็เราเรียกบุคคลว่าเป็นมุนีผู้สงบเพราะล่วงพ้นความสำคัญตนทั้งหมดนั้นทีเดียวนะคะและมุนีผู้สงบแล้วย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่กำเริบไม่ทะเยอทะยานแม้มุนีนั้นก็ไม่มีเหตุที่จะต้องเกิดเมื่อไม่เกิดจะแก่ได้อย่างไรเมื่อไม่แก่จะตายได้อย่างไรเมื่อไม่ตายจะกำเริบได้อย่างไรเมื่อไม่กำเริบจะทะเยอทะยานได้อย่างไรข้อที่เรากล่าวอย่างนี้ว่าคนเรามีธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ4อันเป็นธรรมที่ผู้ตั้งอยู่แล้วไม่มีเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมเป็นไปก็เมื่อกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมไม่เป็นไปอยู่บัณฑิตจะเรียกเขาว่ามุนีผู้สงบแล้วนั้นเราอาศัยเนื้อความนี้กล่าวแล้วดูก่อนภิกษุผู้ขอเธอจงทรงจำธาตุวิพัง6โดยย่อนี้เอาไว้เถิดลำดับนั้นท่านปุกุสสติแน่นอนทราบแน่นอนว่าพระศาสดาพระสุคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงที่นี่แล้วโดยลำดับจึงลุกขึ้นจากอาสนะทำจีวรเฉวียงบ่าข้างซบศีรษะลงแทบยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษล่วงเกินได้ถูกต้องตัวข้าพระองค์เข้าแล้วผู้มีความโง่เขลาไม่ฉลาดซึ่งข้าพระองค์ได้สำคัญถ้อยคำที่เรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยวาทะว่าอาวุโสท่านผู้มีอายุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดอดโทษล่วงเกินแก่ข้าพระองค์เถิดเพื่อที่ข้าพระองค์จะได้สำรวมระวังต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุผู้ขอเอาเถอะโทษได้ล่วงเกินได้ถูกต้องเธอผู้มีอาการโง่เขลาไม่ฉลาดซึ่งเธอได้สำคัญถ้อยคำที่เรียกเราตถาคตด้วยวาทะว่าดูก่อนอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุแต่เพราะเธอเห็นโทษล่วงเกินโดยความเป็นโทษแล้วกระทำคืนตามธรรมเราขอรับอดโทษนั้นแก่เธอดูก่อนภิกษุก็ข้อที่บุคคลเห็นโทษล่วงเกินโดยความเป็นโทษแล้วกระทำคืนตามธรรมนั้นถือว่าแล้วถึงความสำรวมระวังต่อไปนั้นถือได้ว่าเป็นความเจริญในอริยวินัย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าพระองค์พึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดดูก่อนภิกษุก็บาตรและจีวรของเธอครบแล้วหรือยังไม่ครบพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนภิกษุตถาคตทั้งหลายจักให้กุลบุตรผู้มีบาตรและจีวรไม่ครบเนี่ยอุปสมบทไม่ได้เลยลำดับนั้นท่านปุกุสาติยินดีอนุโมทนาพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำปัทักษิณหลีกไปหาบาตรและจีวรทันใดนั้นแม่โคได้ปลิดชีวิตของท่านปุกุสาติผู้กำลังเที่ยวหาบาตรและจีวรอยู่ตอนนั้นภิกษุมากรูปด้วยกันได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุลบุตรชื่อปุกุสาติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนด้วยพระโอวาทย่อๆตนนั้นทำกาละตายเสียแล้วเขาจะมีคติอย่างไรมีสัมปรายพบหน้าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุกุสาติกุลบุตรเป็นบัณฑิตได้บรรลุธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วทั้งไม่ได้ทำให้เราลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมดูก่อนภิกษุปุกุสาติกุลบุตรเป็นผู้เข้าถึงอุปปาติกเทพเพราะสิ้นสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำ5อันปรินิพานในโลกนั้นมีความไม่กลับจากโลกนั้นอีกเป็นธรรมดาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลจบธาตุวิภังคสูตรที่10
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053 304 552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
3: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอฟเอ็ม
4: คุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งสอนว่าศีลนั่นแหละเป็นสิ่งดีงามศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชราศีลนำความสำเร็จมาให้จนชราวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจ

0: ไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง9มิถุนายน2569
1: ยูเครนส่งโดรนกว่า100ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของรัสเซียหลังผู้นำรัสเซียปฏิเสธที่จะเจรจาสันติภาพโดยตรงกับผู้นำยูเครนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้เบลเยียม2-3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกชูปี2569เป็นปีทองผ้าไทยผ้าไหมไทยสู่เวทีโลกต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทย
2: อนุทินเป็นประธานกองทัพเรือวานนี้ว่าปีนี้เป็นปีทองผ้าไทยเนื่องจากกระแสนิยมการสวมใส่ผ้าไทยกลับมาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่จากแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกพร้อมชื่นชมความสำเร็จของผ้าไทยและชุดไทยที่สร้างชื่อเสียงบนเวทีนานาชาติผ่านนิทรรศการราชภัตราสู่สากลในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้รับคำกล่าวขานชื่นชมจากนานาชาติเป็นอันมากการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15และพิธีมอบรางวัลโครงการประกวด The Seven Next Big Seal Designer Contest 2026ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา48พรรษาถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากล
3: ผ้าไหมไทยถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของประเทศไทยที่สะท้อนถึงความประณีตวิจิตรและเทคนิคที่เชิงและเทคนิคเชิงช่างชั้นสูงที่สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไหมแต่ละผืนจึงไม่ใช่เพียงงานหัตถศิลป์ที่งดงามหากแต่เป็นสื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเชื่อภูมิปัญญาและศิลปะเฉพาะถิ่นผ่านลวดลายสีสันและเทคนิคการทอที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยก่อให้เกิดคุณค่าทั้งในมิติทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอันมากผ้าไหมไทยจึงมีสถานะเหมือนทูตทางวัฒนธรรมที่ช่วยเผย